0: ยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
0: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณา

0: อาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
2: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
1: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
4: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได
5: ้
4: คร
5: ับ กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้ง

0: รรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายพัฒนาชุมชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
1: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
2: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจม

0: ตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาล้างตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1ต่อ3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒน

0: ทำกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยาง

0: กล่องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
9: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
10: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กัน

0: นะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกว่ามากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่ตอนเอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
1: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
0: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
0: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นอ่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
0: ก็เราต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็

0: เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก
1: ็
0: คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
0: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC อ่ะนะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
1: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
0: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบกันค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

0: ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
1: ที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
0: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
3: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
2: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
6: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
5: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.

0: ิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
1: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ Back Up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกัน Ceiling ไม่เกิน4บาท
0: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
4: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ด้วย
3: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

0: ขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลิชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าถวายวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจ
1: น์ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
2: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนกับประวินไมบ่ายคล้อยนะคะวันนี้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับการเลือกผู้ว่ากทมสก.แล้วก็นายกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะก็สำหรับสนามกทมชัดเจนแล้วนะคะที่ผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปก็คือท่านเดิมนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะที่คะแนนเสียงรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถล่มทลายแล้วก็ทำลายสถิติเก่าของตัวเองด้วยนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะที่นับไปถึงเมื่อคืนเนี่ยตอน5ทุ่มที่กกต.สรุปมานะคะก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 เสียงนะคะคิดเป็น 67% ค่ะอันดับ2เนี่ยคือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะที่ลงในนามอิสระอยู่ที่ 288,171 เสียงคิดเป็น 13%อันดับ3คือคุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรจากพรรคประชาชนอยู่ที่ 176,934 เสียงอยู่ที่ 8.3% อันดับ4คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้คะแนน 101,819 อยู่ที่ 4.78% และอันดับ5คือบอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีที่ลงในนามอิสระนะคะได้คะแนนเสียง 45,000 598เสียงอยู่ที่ 2.1

50% นะคะดังนั้นก็ชัดเจนนะคะสำหรับคะแนนที่นับไปแล้ว95%ที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็จะกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทม.นะคะส่วนผลของการเลือกตั้งสก50เขตนะคะก็นับไปแล้วเกือบ95%เหมือนกันนะคะพรรคประชาชนได้22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งแล้วก็ผู้สมัครสก.อิสระกลุ่มอื่นๆ5ที่นั่งนะคะและกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวได้4ที่นั่งอันนี้ของสก.นะคะซึ่งสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี่ครั้งนี้มีความน่าสนใจหลายเรื่องนะคะสำหรับผลการนับคะแนนที่ออกมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะหลังจากทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้นะคะก็บอกไม่รู้สึกเหมือนกับมีชัยชนะอะไรเพราะว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากเป็นจังหวะสำคัญของกทม.นะคะซึ่งก็ย้ำว่ามายืนตรงนี้เนี่ยด้วยความยำเกรงและหนักใจเพราะว่าประชาชนคาดหวังเยอะนะคะก็บอกทีมงานว่าต้องทำงานหนักกว่าเดิม 3-4 เท่าดังนั้นเนี่ยทำงานเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องทำน้อยแต่ผลลัพธ์เยอะนะคะแล้วก็ต้องทำงานหนักด้วยขณะเดียวกันค่ะทาง BBC นะคะได้ลงความเห็นของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะก็บอกว่าคะแนนที่คุณชัชชาติได้เนี่ยสะท้อนความนิยมส่วนบุคคลที่พูดถึงการทำงานของคุณชัชชาติในฐานะที่เป็นผู้ราชการกทม.ในสมัยที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้คนกรุงเทพเนี่ยก็ไว้ใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณทัชชัชชาติเนี่ยมาสานงานต่อนะคะส่วนพรรคประชาชนค่ะที่สร้างปรากฏการณ์กรุงเทพสีส้มมาในการเลือกตั้งระดับชาติ2ครั้งล่าสุดปี66กับปี69นะคะยังรักษาฐานที่มั่นทางการเมืองเอาไว้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอในนามของผู้ว่ากทม.ที่ดร.โจลงสมัครนะคะคะแนนค่อนข้างจะทิ้งห่างเลยแต่ว่าสก.เนี่ยก็ได้เก้าอี้มาประมาณหนึ่งนะคะส่วนผลการเลือกตั้งที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสิ่งที่สะท้อนการเมืองในสนามกทม.พอสมควรเลยนะคะความเห็นจากดร.สติธรธนานิธิโชติค่ะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะก็บอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยรับมือกับการเมืองเก่าได้ดีพอควรแต่อาจจะมีบ้างที่ออกอาการหงุดหงิดซุ่มเสียงและแววตาเปลี่ยนไปเมื่อถูกจี้ถามนะคะแต่ก็มีเทคนิคในการตอบอย่างเช่นพอมีดราม่าเรื่องป้ายหาเสียงบนรถไฟฟ้าก็บอกว่าสารนนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าไปเช็คหน่อยหรือพอถูกวิจารณ์เรื่องผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายก็ให้คุณทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ามาตอบหน่อยนะคะก็เหมือนกับไม่ได้อยากปะทะอยู่คนเดียวในเมื่อตอนทำงานจริงเนี่ยแบ่งกันรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นพอมีประเด็นต่างๆเนี่ยก็ให้เอาคนที่รู้เรื่องมาพูดเลยส่วนหนึ่งถือว่าเทคนิคดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะพิสูจน์ได้ว่า4ปีที่ผ่านมาเขาก็เผชิญการเมืองภายในกทม.มาตลอดไม่ได้อยู่สบายแล้วก็จะรับมือกับมันยังไงเนี่ยก็คงจะต้องปรับกันไปนะคะส่วนกรณีระบบอากงที่คู่แข่งเนี่ยขุดจุดประเด็นกันขึ้นมานะคะคุณสติธรบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเหมือนจะทำให้คุณชัชชาติเสแต่สุดท้ายพลิกกลับมากลายเป็นบวกเพราะว่าพอมีกระแสนี้เนี่ยทำให้อากงที่ออกหน้าเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่โอเคก็ต้องถอยฉากกลับไปโดยปริยายเหลือแต่หน้าคุณชัชชาติซึ่งคนเกลียดไม่ลงค่ะอันนี้ความเห็นของอาจารย์สติธรนะคะดูความเห็นของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะที่วิเคราะห์ผ่านทางช่อง3นะคะบอกว่ากรณีอากงเนี่ยกลายเป็นบูมแมลงย้อนกลับไปทำให้คนโจมตีประเด็นนี้เสียแต้มเพราะว่าคนกทม.ต้องการการเมืองสะอาดการหาเสียงโปร่งใสไม่เอาเนกาทีฟแคมเปญหรือว่าการหาเสียงในเชิงลบนะคะต่อให้มีข้อกล่าวหาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวคุณชัชชาติจึงไม่ระคายผิว
แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะคะ

คะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ว่าเดิมที่ลงสมัครรอบสองเนี่ยมักจะได้คะแนนสูงขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเสียหายในรอบแรกนะคะซึ่งการอยู่ในตำแหน่งมา4 ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้ว่าคนที่17ผู้ว่าชัดชาติในสมัยที่แล้วเนี่ยนะคะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเองเพราะไม่ว่าจะไปแตะที่ปัญหาใดในเมืองกรุงเนี่ยก็ต้องถูกตั้งคำถามถูกวิจารณ์อยู่แล้วว่าอยู่มา4 ปีไม่ทำทำไมเพิ่งคิดจะมาทำตอนหาเสียงแต่ว่าการเคยเป็นมาแล้วเนี่ยทำให้คุณชัดชาติก็มีข้อมูลเหนือกว่าคู่แข่งในการชี้แจงแสดงเหตุผลบนเวทีที่เห็นได้ชัดก็คือจากการประชันวิสัยทัศน์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย4 ปีของคุณชัดชาติเนี่ยน่าจะมีจุดแข็งมากกว่าเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปรับข้อมูลผ่านสื่อหลักดังนั้นการปรากฏตัวบนเวทีดีเบตหรือว่าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆของคุณชัดชาติปูพรมมาตั้งแต่ก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งเมื่อ18 พฤษภาก็โกยไปหมดตั้งแต่แรกแล้วจนคนรับรู้ไปแล้วต่อให้เอาเรื่องระบอบอากงมาแทรกเนี่ยไม่กระทบเพราะว่าคนเชื่อไปแล้วว่าคุณชัดชาติทำงานดีเต็มที่คนก็อาจจะโทษว่าคนอยู่รอบตัวเนี่ยทำให้เสียเรื่องหรือถ้าใครบอกว่าผู้ว่าทำเป็นหลับหูหลับตาไม่รู้ก็จะมีคนแก้ตัวมาว่าระบบมันเป็นแบบนี้คุณชัดชาติคนเดียวเนี่ยจะไปทำอะไรได้ส่วนเวลาขึ้นดีเบตคนที่ทำมา4 ปีพูดอะไรมันลงรายละเอียดได้หมดทุกจุดคนทั่วไปก็จะสัมผัสได้ตรงนี้เนี่ยคือความแข็งแกร่งของคุณชัดชาตินะคะซึ่งแม้ว่าจะถูกคู่แข่งรุมวิจารณ์ว่าไม่มีผลงานแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ว่าคุณสติธรเนี่ยชวนมองในมุมคนทั่วไปนะคะดูไลฟ์คุณชัดชาติในช่วงที่กระแสสูงหลังจากชนะการเลือกตั้งปี65เนี่ยจากนั้นเนี่ยคนก็ไม่สนใจก็ไปทำงานอย่างอื่นตราบใดที่งานกทมขับเคลื่อนไปตามปกติผ่านไป4ปีเนี่ยกลับมาดูไลฟ์อีกครั้งคุณชัชชาติก็จะมีจุดบวกเป็นระยะระยะนะคะเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตึกสตง.ถล่มเหตุการณ์ถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิระมีรถไฟชนรถเมย์ก็จะเห็นคุณชัชชาติเนี่ยอยู่หน้างานตลอดนะคะพอเกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นคุณชัชชาติเสมอถามว่าไปทำอะไรรู้ไหมอาจจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเห็นผู้ว่ามาบัญชาการนะคะตรงนี้ก็คือไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งคนกรุงเทพนะคะขณะเดียวกันค่ะผลโพลที่คุณชัดชาตินำขาดเนี่ยก็ส่งผลต่อความรู้สึกของโหวตเตอร์แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่ตั้งใจจะเลือกชัดชาติอยู่แล้วเนี่ยโพลก็จะมีผลยืนยันความรู้สึกในทำนองว่าเห็นไหมใครๆเขาก็เลือกฉันก็คิดเหมือนคนส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคส้มโพอาจจะรู้สึกว่าเลือกไปก็สู้ไม่ได้ก็อาจจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลยส่วนกลุ่มที่ไม่ชอบส้มไม่เอาแดงก็จะมีโพซ้อนโพคือที่1นำขาดแต่ว่าที่2ที่3เบียดกันแล้วก็โพสุดท้ายที่เผยแพร่ก็คือได้คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยพลิกมานำคุณโจชัยวัฒน์นะคะดังนั้นเนี่ยโพก็จะทำให้ความรู้สึกว่าคุณมาริกามาดังนั้นเนี่ยไปโหวตติ่งกันพอคุณติ่งเข้าที่2ก็จะได้มีการบอกได้ว่านี่ไงที่ชนะส้มได้นะคะแม้ว่าคุณมาริกาไม่ใช่ตัวแทนอนุรักษ์นิยมตามอุดมคติของโหวตเตอร์กลุ่มนี้แต่ว่าถ้าดูวิธีคิดวิธีตัดสินใจก็จะออกมาทรงอนุรักษ์นิยมก็เลยทำให้คุณมาริกาเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้นะคะก็เลยได้คะแนนไปแบบล้นพลักนี่คือที่อาจารย์สุริธรวิเคราะห์นะคะบอกว่าเมื่อไม่มีคันดิเดตพอฟัดพอเหวี่ยงกับคุณชัดชาติวอเตอร์ที่ไม่ต้องการเลือกชัดชาติก็เลยมี2ทางเลือกค่ะก็เลยเลือกอยู่บ้านแล้วก็รอดูคุณชัดชาติชนะไปดูส้มแพ้ไปหรือว่าออกไปโหวตยังไงก็ได้เพื่อทำให้รู้สึกว่าฉันก็เป็นผู้ชนะกับเขาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์สุริธรวิเคราะห์นะคะส่วนคะแนน1,440,000 เสียงที่คุณชัดชาติได้รับไปแบบไม่พลิกโผไม่หักปากกาเซียนเนี่ยค่ะหาได้สะท้อนเพียงความนิยมในตัวคุณชัดชาติเท่านั้นนะคะแต่ได้สะท้อนคะแนนตัวบุคคล plus ความสามารถในการทำงานในฐานะคุณชัดชาติด้วยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า

มันจะบวกกับ4 ปีที่คนเขาไม่ผิดหวังอารมณ์เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมีคุณจำลองสีเมืองนะคะที่เป็นผู้ว่ากทมสมัยหนึ่งลงต่อสมัยสองคนก็รู้สึกว่าทำอะไรหลายอย่างตามที่หาเสียงไว้เห็นคนกวาดถนนเห็นฟุตบาทสะอาดแต่ถามว่าคุณจำลองทำเรื่องใหญ่ๆไหมก็ไม่ได้ทำพอลงสมัยสองคนก็เลือกลุงจำลองมากกว่าเดิมอีกคู่แข่งก็อ่อนกว่าเดิมอีกอันนี้อารมณ์แบบเดียวกันนะคะซึ่งถ้าสมัยนู้นเลยนะคะปี28ถึงปี35ค่ะผู้ว่าจำลองสีเมืองนะคะ2 สมัยติดต่อกันตอนแรกเนี่ยได้คะแนน400,000พอรอบสองเนี่ย700,000ก็คือถล่มทลายเลยนะคะพอกลับมาที่คุณชัดชาติค่ะมารอบนี้เนี่ยคำขวัญคือเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังผลการเลือกตั้งก็เลยทำให้ทีมคุณชัดชาติเนี่ยสมหวังนะคะรักษาแชมป์เอาไว้ได้นะคะในวัย60 ปีสามารถรักษาความหวังของผู้คนเอาไว้ได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์สติธรมองไว้แบบนี้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยคำขวัญนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อโต้กับคนที่วิจารณ์คุณชัดชาติว่า4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทั้งที่เขาก็รู้สึกว่าทำตั้งเยอะที่เขาพยายามหาเสียงรอบนี้เนี่ยคือบอกว่า4 ปีทำไปประมาณนี้อีก4 ปีจะมาทำเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็วิเคราะห์ว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้คาดหวังสูงคนที่เลือกชัดชาติเพราะเห็นว่า4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอรับประกันได้ว่าถ้าเลือกอีกเนี่ยมันไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมแล้วพอเจอคู่แข่งประมาณนี้ดูแล้วไม่มีอนาคตถ้าเลือกชัดชาติก็คือยังเท่าเดิมแบบ4 ปีก็โอเคแล้วดังนั้นถ้าทำดีกว่านี้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ที่อาจารย์มองเอาไว้นะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ชัดชาติในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พอจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณชัดชาติกลับมาในรอบที่สองแต่ว่าก็มีความท้าทายในหลายเรื่องนะคะปัญหาของกทมที่รอทางแก้อยู่ก็อีกหลายปัญหาทีเดียวนะคะส่วนขณะเดียวกันนะคะก็ต้องดูว่าที่สองเนี่ยเป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะแล้วก็ที่สามเนี่ยกลายเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะซึ่งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะคะบอกว่าทุกการพ่ายแพ้เนี่ยพรรคจะเข้มแข็งขึ้นกล้านำเสนอประเด็นที่ก้าวหน้ามากขึ้นต่อไปนะคะซึ่งในประเด็นของพรรคประชาชนเนี่ยอาจารย์สติธรบอกว่าคนกทมเลือกส.ส.กทมพรรคส้มเนี่ยยกจังหวัด33 เขตก็เป็นเรื่องยากที่จะไม่กาส้มเลยทั้ง2 บัตรในสนามท้องถิ่นกทมคนกทมโหวตตามผลการปฏิบัติงานไม่ได้มีความภักดีต่อพรรคการเมืองใดแต่ในอดีตเนี่ยบังเอิญมีแค่2 พรรคคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ก็เลยสวิงไป2 พรรคนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยส.ส.โหวตให้ส้มแล้วส.ก.ก็โหวตให้ส้มแต่ฉันมีผู้ว่าสีเขียวแล้วส.ก.เนี่ยควรจะสีเดียวกันพอเจอคำว่าระบอบอากงเข้าไปเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเอาไปคานดีกว่าเดี๋ยวจะไปเกี้ยเสียกันแทนที่จะเลือกคนที่ไปสนับสนุนให้ชัดชาติทำงานคล่องเอาพวกเนี้ยไปต่อรองแต่ถ้าเอาส้มเนี่ยจะรู้สึกว่าส้มเป็นพวกมีเหตุผลตรงไปตรงมาอะไรดีก็จะช่วยชัดชาติอะไรแย่ก็จะช่วยตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลสำหรับส.ก.นะคะแล้วก็กับผู้สนับสนุนพรรคสีส้มที่แสดงความไม่พอใจต่อการแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ามีคนตัดสินใจอันเนี้ยมีผลต่อการตัดสินของคนกทม.หรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์มองว่ากรณีนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีส่วนมากเท่าไหร่มันน่าจะเป็นคนละหน้ากันมันมีบัตร2 บัตรบัตรหนึ่งลงโทษพรรคที่ชอบไปแล้วอีกบัตรฉันได้เลือกพรรคที่เราชอบมันแฮปปี้คนก็เลยเลือกไม่ได้เลือกเพราะผิดหวังโกรธพรรคแต่ว่าลงโทษพรรคอย่างตอนเลือกตั้งส.ส.เนี่ยโกรธพรรคไหมโกรธแต่สุดท้ายก็กั้นใจเลือกส้มทุกคนเพราะว่าไม่อยากเลือกพรรคอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะส่วนนายกเมืองพัทยาค่ะคุณปรเมศงามพิเชษฐ์นะคะ

0: หมายเลขสองจากกลุ่มเรารักพัทยาที่มาพร้อมกับสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อเพื่อพัทยาที่ดีกว่านะคะก็สามารถรักษาตำแหน่งนายกเมืองพัทยาเอาไว้ได้เป็นสมัยที่สองนะคะด้วยคะแนนที่ดีกว่าเดิมเหมือนกันนะคะผลการนับคะแนนที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะก็คือคุณปรเมศงามพิเชษฐ์จากกลุ่มเรารักพัทยานายกเบียร์แชมป์เก่านะคะที่ชนะคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนไปนะคะก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับพรรคประชาชนที่ต้องไปถอดบทเรียนทั้งสนามกรุงเทพแล้วก็สนามเมืองพัทยาด้วยนะคะซึ่งของนายกเมืองพัทยาค่ะก็บอกว่ามีอีกหลายปัญหาเลยนะคะที่4ปีทำไปแล้วเดี๋ยวจะมาทำต่อนะเรื่องของน้ำท่วมปรับปรุงผิวถนนแล้วก็กำลังสานต่อเมืองให้มีความหลากหลายด้านภาพยนตร์เป็นศูนย์กลางของ EEC ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนในพัทยาด้วยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคภาควิวัฒน
2: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พาไปดูเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไปดูเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ค่ะตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลมากๆนะคะเพราะว่าในยุค AI เนี่ยชิปถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะซึ่งในยุคที่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุค AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ตัวชิปเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองกลของอุปกรณ์อัจฉริยะทุกชนิดเลยนะคะดูรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นมือถือที่เราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแหละค่ะคอมพิวเตอร์หรือว่ารถยนต์ตอนนี้เนี่ยชิปถือว่าเป็นที่ต้องการอย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าชิปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนเทคโนโลยีนะคะแต่มันเหมือนน้ำมันในยุคใหม่ที่โลกเนี่ยจำเป็นแล้วก็แย่งชิงเพื่อจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเลยกำลังแย่งชิงแล้วก็ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดของการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะมีการออกนโยบายที่เกี่ยวกับการผลิตชิปตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลยแล้วก็ส่งผลไปสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดชิปนะคะอย่างรุนแรงทีเดียวพาไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมี3ขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ต้องมีการออกแบบชิปก่อนแล้วก็สร้างวงจรจากนั้นก็มีการประกอบแล้วก็ทดสอบชิปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยฝั่งสหรัฐค่ะถือว่ามีความได้เปรียบกว่าหลายประเทศเลยในขั้นตอนแรกก็คือการออกแบบชิปเพราะว่าเป็นเจ้าของการตลาดซอฟต์แวร์ออกแบบชิปเกือบ 90% ของโลกนะคะแล้วก็บริษัทผู้ออกแบบชิปส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Nvidia Apple AMD Qualcomm หรือว่า Intel อันนี้คือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบชิปต่อมาในส่วนของการสร้างวงจรค่ะถูกแบ่งตลาดออกเป็น2ประเทศมหาอำนาจนะคะซึ่งสหรัฐก็เป็นผู้ถือครองตลาดชิปขั้นสูงเอาไปใช้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะผนวกกับนโยบายคว่ำบาตรจีนด้วยกฎหมายที่ดึงโรงงานผลิตมาสู่สหรัฐอย่าง Chips Act ร่วมกับ Match Act เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มีกฎควบคุมสินค้านอกอาณาเขตที่ห้ามพันธมิตรทั่วโลกเนี่ยไม่ให้ส่งเครื่องจักรหรือว่าวิศวกรเนี่ยไปซ่อมบำรุงที่จีนนะคะก็เลยทำให้การพัฒนาชิปขั้นสูงของจีนเนี่ยหยุดชะงักลงอันนี้คือสถานการณ์ฝั่งสหรัฐส่วนฝั่งจีนเองค่ะก็มีการ

โต้นโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐจีนก็เลยมาพึ่งพาตัวเองนะคะด้วยการสร้างโรงงานผลิตชิปรุ่นเก่าซึ่งก็เอาไปใช้กับรถยนต์เอาไปใช้กับเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆทำให้ตอนนี้เนี่ย

5%แล้วนะคะนอกจากนี้จีนเนี่ยก็ถือว่ายังกลุ่มตลาดผู้ประกอบชิปแล้วก็ทดสอบความสมบูรณ์อีกด้วยเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องการแรงงานฝีมือเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การจัดการโลจิสติกที่ดีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจด้านนี้มานานนะคะก็เลยครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ของโลกได้ในด้านนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าน้ำมันในโลกยุค AI เนี่ยค่ะประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะผลักดันมาสู่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนที่ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ว่าในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดอย่างที่บอกไปนะคะสหรัฐกับจีนดังนั้นการจะรักษาสมดุลจุดยืนเรื่องนี้เนี่ยก็มีความท้าทายขึ้นเรื่อยๆด้วยนอกจากแรงกดดันที่กำลังก่อตัวขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยที่ไทยกระทบนะคะก็คือภาคธุรกิจไทยเนี่ยเจอกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจากความเข้มงวดในการควบคุมสิทธิบัตรและเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะซึ่งทำให้บริษัทในประเทศจำเป็นต้องแบกรับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะจากต้นทุนก็ถูกผลักมาที่ผู้บริโภคไทยในที่สุดด้วยอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบนะคะส่วนจีนเนี่ยเขามียุทธศาสตร์เรียกว่าไชน่าบวกหนึ่งค่ะก็คือการกระจายความเสี่ยงทางการค้าออกนอกประเทศจีนไปสู่ประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเนี่ยกำลังเนื้อหอมในฐานะฐานการผลิตขั้นปลายน้ำแล้วก็การผลิตแผงวงจรที่จะดึงดูดนักลงทุนจากประเทศต่างๆแล้วก็เป็นศูนย์กลางการส่งออกชิปสู่ตลาดโลกนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือสอดรับกับที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมีแผนแม่บทเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติปี2050ค่ะที่จะดึงเงินทุนยกระดับไทยไปสู่ผู้ผลิตชิปยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีการตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนที่ตั้งเป้าจะสร้างวิศวกรชิปทักษะสูงให้ได้80,000คนภายในปี2030ด้วยดังนั้นสมรภูมิเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสสำหรับประเทศไทยนะคะถ้าเกิดสามารถพัฒนาตัวเองเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเนี่ยประเทศไทยก็จะได้มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นศูนย์กลางการส่งออกชิปไปยังทั่วโลกแล้วก็ในยุค AI เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะไทยก็จะได้มีโอกาสตรงนี้ด้วยอันนี้คือสถานการณ์ค่ะทีนี้มาดูในภาพรวมของโลกบ้างนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสินค้าไอทีแพงขึ้นทั่วโลกเลยเกิดจากการที่ AI บูมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ดึงกำลังผลิตชิปหน่วยความจำไปป้อนศูนย์ข้อมูลนะคะจนชิปสำหรับสมาร์ทโฟนคอมแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยขาดแคลนเลยประกอบกับตอนนี้เนี่ยถ้าจะสร้างโรงงานขึ้นมาก็ต้องเผื่อเวลาใช้อีก 2-3 ปีนะคะทำให้อุปทานเนี่ยตึงตัวหนักเลยค่ะแล้วก็คาดว่าวิกฤตชิปเนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายปีเลยมาดูข้อมูลจาก Circular Technology นะคะเป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์สำหรับศูนย์ข้อมูลในรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาตามสัญญาของชิปหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูลรุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของไมครอนเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นจาก350ดอลลาร์เป็น1,300ดอลลาร์ต่อหน่วยค่ะก็คือเพิ่มขึ้น 271% แล้วก็ล่าสุดนะคะทาง Apple เนี่ยยืนยันบอกว่ารับต้นทุนต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องปรับราคาสินค้าอย่างที่ตอนนี้เนี่ยสินค้าของ Apple หลายรายการนะคะโน้ตบุ๊ก iPad มีการปรับราคาขึ้นไปขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่ว่าจะเป็น Microsoft Nintendo Sony ก็ต้องปรับราคาไปแล้วเป็นผลมาจากเรื่องของชิปหน่วยความจำที่มีต้นทุนแพงขึ้นเนี่ยแหละค่ะส่วน HP เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ PC รายใหญ่ที่สุด3อันดับแรกของโลกนะคะก็บอกว่าต้นทุนหน่วยความจำคิดเป็น 35% ของต้นทุนวัสดุทั้งหมดค่ะเบื้องหลังของปัญหาก็คือตลาดชิปหน่วยความจำ DRAM แล้วก็ NAND เนี่ยถูกครอบครองจากรายใหญ่3เจ้านะคะ3เจ้านี้ก็คือ Samsung Electronics SK Hynix แล้วก็ Micron Technology ค่ะ
กำลังทุ่มกำลัง

การผลิตไปที่ศูนย์ข้อมูล AI ก็เลยทำให้ไม่มีชิปเพียงพอสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยอุปทานตึงตัวหนักแล้วก็ราคาพุ่งสูงความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชิป HBM ก็คือหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากการนำชิป DRAM หลายอันเนี่ยมาซ้อนกันแต่ละชั้นเนี่ยมีความบางกว่าความหนาของเส้นผมมนุษย์ที่ใช้ในระบบ AI นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปสู่ชิปหน่วยความจำ DRAM แล้วก็ NAND แบบดั้งเดิมซึ่ง Data Center เนี่ย AI ต้องใช้ในปริมาณมหาศาลเลยในการประมวลผลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้ผลิตย้ายกำลังการผลิตไปยังชิป NAND มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มสังเกตเห็นว่าความต้องการชิป NAND ก็กำลังไล่ระดับเข้ามาใกล้กับความต้องการ DRAM แล้วแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐค่ะเขาจะมีการอัดฉีดเงินสนับสนุนผ่านกฎหมาย Chips and Science Act นะคะเพื่อจะสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่แต่ว่าโรงงานของ Micron ที่ Idaho เนี่ยจะเดินเครื่องได้ก็คือปีหน้านะคะส่วนโรงงานที่นิวยอร์กปี2030เลยค่ะดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นยังจะแก้ปัญหาขาดแคลนไม่ได้ส่วนผู้ผลิตชิปเองก็ยังระมัดระวังการลงทุนเพราะว่าเคยเจอกับวัฏจักรอุปทานล้นตลาดเหมือนเมื่อก่อนโดย SK Hynix กับ Micron เนี่ยเคยขาดทุนหนักเมื่อปี2023นะคะแต่พอตอนนี้เนี่ยมีกระแส AI มาก็เลยทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งแล้วก็ทำให้บริษัทต่างๆไม่ได้เร่งขยายกำลังการผลิตมากเกินไปแม้ว่าจะดูแล้วเนี่ยว่าเป็นแนวโน้มแล้วก็กำไรจะทำสถิติสูงเป็นปฏิการเลยส่วนนักวิเคราะห์ค่ะก็มองว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะยืดเยื้ออีกหลายปีเลยนะคะเพราะว่าโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้เวลา 2-3 ปีแล้วก็ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมกว่าที่จะเดินเครื่องได้เต็มกำลังนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องเผชิญกับราคาสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแม้ว่าจีนเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะขยายการผลิตอย่างผู้ผลิตนะคะหลายเจ้าเลยค่ะก็มีข้อจำกัดเรื่องของความมั่นคงของสหรัฐอีกนะคะที่มีมาตรการออกมาก็ทำให้บริษัทอเมริกันเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาซัพพลายเออร์จีนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ทางเลือกในการแก้ปัญหาอุปทานเนี่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดอยู่ค่ะในช่วงที่บริษัท AI พร้อมจะจ่ายเงินสูงกว่าทุกอุตสาหกรรมเพื่อจะแย่งซื้อชิปกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผู้บริโภคเป็นผู้ที่ต้องรับภาระต้นทุนที่หนักขึ้นจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอนนี้เนี่ยต้องปรับราคาไปแล้วนะคะก็มาจากเรื่องนี้ล่ะค่ะเหตุผลที่ชิปเนี่ยมีไม่เพียงพอนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดส่วนเรื่องของการเอาAI มาใช้ในภาคต่างๆนี่นะคะวันนี้พาไปดูที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหน่อยค่ะที่เขาประกาศตัวว่าเป็น AI First University นะคะทำอย่างไรแล้วก็เอา AI มาใช้ในการศึกษายังไงบ้างนะคะคือทางมหอการค้าค่ะประกาศตัวว่าเป็น AI First แห่งแรกของไทยเลยแล้วก็เอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเลยนะคะเขามีแพลตฟอร์ม AI มีระบบแชท .utcc เป็นระบบ AI ที่ช่วยในการถามตอบช่วยสนับสนุนนักศึกษานะคะแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า UTCC Coin ค่ะคือเอาเศรษฐกิจดิจิทัลมาทดลองจริงในมหาวิทยาลัยเลยนะคะดังนั้นบอกว่าสร้างบัณฑิตที่พร้อมใช้งานจริงในวันที่โลกต้องการคนที่ทำงานร่วมกับ AI ได้ไม่ใช่คนที่กลัว AI เพราะว่ามหาวิทยาลัยมองว่าตอนนี้เนี่ยโลกเข้าสู่ยุคที่มนุษย์ต้องทำงานกับ AI แล้วดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องสร้างบัณฑิตที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสไม่ใช่ผู้ที่หวั่นเกรงเทคโนโลยีนะคะก็มองไปข้างหน้าว่าจะติดอาวุธให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงให้พร้อมเป็นผู้นำในเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางหอการค้าไทยเขาบอกว่าก็มีความร่วมมือกับสถาบันองค์กรต่างๆวิทยาลัยนานาชาตินะคะ
แล้วก็นำหลักสูตรเทคโนโลยีในระดับโลกเนี่ยมาใช้กับประเทศไทยให้เป็นระบบนิเวศที่จะเชื่อมนักศึกษาเข้ากับโอกาสทั้งในแล้วก็นอกประเทศให้ได้นะคะทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้สัมภาษณ์กับทางกรุงเทพธุรกิจนะคะบอกว่าการปักหมุดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็น AI First University จะมาช่วยแก้เพนพอยต์ของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะได้จากการประกาศก็คือเป็น Generative AI University ค่ะหมายความว่าใช้ AI เนี่ยในการรวบรวมแล้วก็เตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อมาประกาศเป็น Agentic AI University ต่อยอดด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ทั้งการบริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปีเลยตั้งแต่ปี1ถึงปี4ด้วยนะคะซึ่งรายงานของ OECD Skill Strategy Thailand ค่ะบอกว่า 74% ของเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ไทยนะคะยังมีข้อจำกัดด้านทักษะดิจิทัลพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสะท้อนว่าช่องว่างด้านแรงงานทักษะสูงของประเทศเนี่ยยังมีอยู่เยอะเลยแล้วมหาวิทยาลัยก็เลยปักหมุดตรงนี้นี่แหละค่ะที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้าน AI แล้วก็ IT อย่างต่อเนื่องเป็น AI First University นะคะหมายถึงการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ AI ในทุกรายวิชาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงบัณฑิตวิทยาลัยเลยนะคะซึ่งในแทร็กแรกค่ะอาจารย์พูดถึง AI Smart User นะคะก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดอีกแทร็กหนึ่งเรียกว่าเป็น AI Smart Creator ก็คือพัฒนานักศึกษาให้เขาไปพัฒนา AI Application เขียนโปรแกรมได้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดแล้วก็พัฒนา AI ได้ขณะเดียวกันค่ะก็พัฒนา Agentic AI Automation ด้วยบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเองคือนำมาใช้งานบริหารทุกรูปแบบเท่าที่จะทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบัญชีการเงินก็เอา AI มาใช้หอสมุดหน่วยงานอื่นๆนะคะเชื่อมโยงกับ Harbor Space มหาวิทยาลัยสตาร์ทอัพจากสเปนในชื่อ Harbor Space at UTCC ค่ะเป็นหนึ่งในหลักสูตร Sandbox กับจุฬาด้วยนะคะก็เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Silicon Valley ยุโรปแล้วก็เอเชียมาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแล้วก็เพิ่มกำลังคนด้าน IT กับ AI ให้กับประเทศไทยนะคะซึ่งอาจารย์พูดถึงโครงการนี้ค่ะกับ Harbor Space ก็บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัย High Tech Entrepreneur Startup เน้นการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ High Tech Technologyเพื่อจะสร้างสตาร์ทอัพที่เติบโตได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือทิศทางการเรียนการสอนที่ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศหลายประเทศเลยตอนนี้มีนักศึกษามาจากหลายชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากสหรัฐยุโรปรัสเซียเอเชียมาเรียนแล้วก็ขยายเครือข่ายก็จะได้เรียนกับวิทยากรกับอาจารย์ของแต่ละประเทศด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่ายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เช่นแพลตฟอร์ม Jarvis นะคะเป็น AI application ให้นักศึกษาเนี่ยสืบค้นข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยนะคะอย่างนักศึกษานานาชาติเนี่ยเขาสามารถถามมาเป็นภาษาของเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอินโดภาษาเกาหลีญี่ปุ่นรัสเซียเนี่ยนะคะแต่บุคลากรสามารถตอบเป็นไทยแล้วก็ระบบเนี่ยจะแปลงเป็นภาษานั้นๆได้เลยก็ทำให้การบริการเนี่ยไม่มีอุปสรรคเรื่องของภาษาอีกต่อไปต่อมาค่ะเรื่องของแพลตฟอร์ม chat.utcc อันนี้ก็คือการสร้างแอปพลิเคชันนะคะให้อาจารย์นักศึกษาเนี่ยเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำระดับโลกได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะก็คือสามารถค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยมีเอเจนต์ AI แล้วก็ระบบออโตเมชันมากกว่า200ตัวที่เอามาใช้ในการทำงานนะคะเพื่อให้การนำ AI เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็บอกว่าอ้างอิงจากกรอบของ OECD และ UNESCO ด้วยมาพัฒนาบัณฑิต
โดยเน้นย้ำว่า AI

AI เนี่ยจะต้องไม่ไปขัดขวางผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชานั้นนักศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บให้รู้จัก AI เลยตั้งแต่วิชา AI 101นะคะหรือว่า Introduction to AI ดังนั้นสิ่งที่เน้นย้ำต่อเนื่องทุกชั้นปีก็คือต้องเข้าใจจริยธรรมคุณธรรมในการใช้ AI อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ AI ไม่ถูกต้องนะคะเช่น AI bias ภาวะหลอนแล้วก็ข้อมูลรั่วไหลของ AI สู่ภายนอกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเขาไปแล้วนะคะ AI First University ของหอการค้าไทยค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านิยามของเด็กหัวการค้าในยุค AI ก็คือเมื่อเขาสืบค้นข้อมูลจาก AI ตามแนวทางที่บรรจุเอาไว้ในหลักสูตรประสานกับการเรียนกับนักธุรกิจกับอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กหัวการค้าในโลกดิจิตอลนะคะเป็นการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำงานกับดิจิตอลแอปพลิเคชันแล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลได้โดยใช้ AI เป็นเครื่องมือค่ะส่วน KPI หรือว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของแพลตฟอร์ม AI ที่จะสะท้อนออกมาเป็นมิติของทักษะด้าน AI ของนักศึกษานะคะทางมหาวิทยาลัยบอกจะประเมินใน5มิติค่ะก็คือทักษะการค้นข้อมูลด้วย AI ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการออกแบบสื่อดิจิทัลด้วย AI ทักษะการสื่อสารด้วยระบบ AI แล้วก็ทักษะการพัฒนาระบบ AI Automation มีนักศึกษาที่ผ่านการวัดระดับขั้นต่ำมากกว่า3,000คนแล้วนะคะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการบริหารค่ะดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกเขาเน้นเรื่อง Happy University นะคะใช้ระบบ Play and Learn ก็คือเรียนไปพร้อมกับเล่นเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาเข้าห้องสมุดไปเล่นบอร์ดเกมได้ร้องคาราโอเกะพักผ่อนดื่มกาแฟมีคาเฟ่ฝึกฝนภาษาต่างๆได้นะคะนอกจาก Happy University แล้วบอกว่าเอาแนวคิดของ Design Thinking เนี่ยมาปรับในกระบวนการเรียนการสอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะคะก็บอกว่าการที่จะปฏิรูปการศึกษาโดยเริ่มให้มีการสอน AI ในทุกหลักสูตรอย่างน้อยๆเนี่ย2วิชาขึ้นไปค่ะรวมถึงแนวคิดเรื่องของ AI for all นะคะก็เป็นแนวคิดที่จะได้เอามาใช้กับการฝึกอาชีพแล้วก็การทำงานจริงของนักศึกษาด้วยนี่นะคะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย AI First University ค่ะพาคุณผู้ฟังไปต่อกันที่อีกเทรนด์หนึ่งนะคะที่จีนเนี่ยค่ะเขามีการพัฒนารถพลังงานไฮโดรเจนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานแห่งอนาคตที่หลายประเทศเนี่ยกำลังลงทุนเต็มกำลังเลยนะคะจะได้ทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็กำลังทดลองกันอยู่นะคะส่วนที่จีนเองเนี่ยอัดฉีดเงินอุดหนุนหลายพันล้านหยวนเลยเพื่อจะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเป็นเศรษฐกิจไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานแห่งอนาคตนะคะอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะเขาก็กำลังทดสอบกันอยู่นะคะสำหรับการให้คนขับรถบรรทุก18ล้อเนี่ยนะคะไปทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนค่ะซึ่งเชื้อเพลิงเนี่ยจะใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยนะคะเขามีสถานีเติมไฮโดรเจนแล้วสร้างโดยบริษัทซิโนเพคค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันของจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจีนเขาบอกว่าเศรษฐกิจไฮโดรเจนเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะต้องผลักดันนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดโซลาร์เซลล์เรื่องแบตเตอรี่เรื่องรถไฟฟ้าตอนนี้มาเน้นที่พลังงานไฮโดรเจนด้วยนะคะย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยอนุมัติเงินอุดหนุนประมาณ 37,000 ล้านให้กับหลายเมืองทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อจะพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่จะครองตลาดโลกอยู่นะคะแต่ว่าจีนเนี่ยมองว่ารถบรรทุกหนักรถโดยสารหรือว่ายานยนต์ขนาดใหญ่ๆเนี่ยไฮโดรเจนยังมีข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบที่ว่าก็คือ

ได้ไกลกว่าเติมเชื้อเพลิงได้เร็วกว่าแล้วก็มีระบบกักเก็บพลังงานที่มีน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ก็เลยทำให้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแล้วนะคะสำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนส่งไปที่มาเลเซียแล้วออสเตรเลียแล้วแล้วก็อิสราเอลด้วยนะคะขณะเดียวกันจีนเนี่ยค่ะยังครองกำลังการผลิตเครื่องแยกไฮโดรเจนจากน้ำเกือบ60%ของโลกด้วยนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตกรีนไฮโดรเจนด้วยดังนั้นเนี่ยคาดการณ์กันว่าตลาดไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำทั่วโลกจะเติบโตเป็นมากกว่า12,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030ก็มีแรงหนุนจากการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนมากขึ้นในอนาคตด้วยส่วนอีกประเทศหนึ่งนะคะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่เขาเคยประกาศยุทธศาสตร์ไฮโดรเจนระดับชาติตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็มีการออกกฎหมายมาส่งเสริมในปี2024แต่ผลลัพธ์กลับต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ค่ะมาดูของญี่ปุ่นกันหน่อยทำไมถึงเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะเป้าหมายเดิมเนี่ยก็คือจะมีรถเซลล์เชื้อเพลิง200,000 คันภายในปี2025แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายสะสมตั้งแต่ปี2021มีไม่ถึง5,000 คันนะคะแล้วก็สถานีเติมไฮโดรเจนมีเพียง142 แห่งต่ำกว่าเป้าหมาย320 แห่งค่ะอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าสาเหตุสำคัญยังมาจากต้นทุนที่สูงอยู่การขนส่งที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังไม่เพียงพอค่ะนอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังกำหนดมาตรฐานแรงดันในการเติมไฮโดรเจนถึง70 เมกะปาสคาลนะคะคือมากกว่าจีนที่ใช้35 เมกะปาสคาลก็ทำให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญเลยทำให้ต้นทุนของตลาดไฮโดรเจนในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสูงกว่าประเทศอื่นๆนะคะขณะเดียวกันจากผอ.ใหญ่สมาคมไฮโดรเจนแห่งญี่ปุ่นค่ะคุณฮิโรชิฟุกุชิมะเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พยายามบอกรัฐบาลมาตลอดก็คือแม้เอกชนเนี่ยจะลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องเทคโนโลยีแต่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเสี่ยงก็คือก็ต้องไปพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่เหมือนกันในด้านการจัดหาไฮโดรเจนแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับญี่ปุ่นเองนะคะก็คือรัฐบาลมีเป้าหมายแล้วแต่ว่ายังจะต้องมีเรื่องของงบประมาณที่จะอุดหนุนต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์สำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนนะคะซึ่งจีนเนี่ยก็ถือว่ากำลังมาแรงเลยนะคะซึ่งกลับมาที่จีนหน่อยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะบอกว่าจีนเนี่ยจะทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดภายในปี2030แล้วก็บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2060นะคะดังนั้นก็ทำให้แผนผลักดันอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของจีนเนี่ยจะสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยต้นทุนก็ถือว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่นะคะไฮโดรเจนจีนเนี่ยมีราคาประมาณ58 หยวนต่อกิโลกรัมคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ250 บาทนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเทียบกับพลังงานอื่นๆอย่างเบนซินเนี่ยอยู่ที่34 หยวนก็ถูกกว่าเยอะเลยนะคะดังนั้นต้องอีกสักระยะหนึ่งเลยที่จะต้องบริหารต้นทุนแล้วก็ลดราคาเฉลี่ยของไฮโดรเจนลงนะคะซึ่งจีนเนี่ยบอกว่าภายในปี2030เนี่ยอยากจะให้ราคาเฉลี่ยของไฮโดรเจนเนี่ยเหลือประมาณ25 หยวนก็คือ125 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ให้เหลืออยู่ที่15 หยวนในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือทิศทางของจีนค่ะที่มองอุตสาหกรรมไฮโดรเจนในอนาคตนะคะว่าจะเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญต่อไปด้วยนะคะมีความคืบหน้าจากแผนของสหรัฐนะคะคุณผู้ฟังที่ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะจะเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็

0: เดียนะคะจีนเนี่ยตามแผนคือเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปแล้วแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าต้นปีหน้าค่ะจะเดินทางไปเยือนอินเดียเพื่อจะเจรจาเรื่องต่างๆด้วยนะคะโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกรูบิโอบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมแผนอยู่ไปถึงต้นปีหน้าเลยเพื่อจะดูเรื่องของการเจรจาข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับอินเดียนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทางคุณมาร์โกรูบิโอเองเนี่ยน่าจะมีแผนไปเยือนอินเดียเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ประธานาธิบดีไปเยือนในต้นปีหน้านะคะซึ่งก็แสดงความเชื่อมั่นบอกว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอินเดียเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการเจรจาค่อนข้างจะมีทิศทางที่ดีเลยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายกนเรนทราโมดีของอินเดียเคยพบกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็คือการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแล้วทรัมป์ก็บอกว่าการหารือระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปด้วยดีส่วนอินเดียก็มีการผลักดันให้เกิดการเยือนของสหรัฐเนี่ยมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการเยือนเนี่ยจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียด้วยซึ่งถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียค่ะถือว่าในช่วงหลายปีเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดนะคะหลังจากรัฐบาลสหรัฐก็มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากอินเดียถือว่าเป็นอัตราที่สูงเลยตอบโต้ที่อินเดียยังซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็การที่สหรัฐเนี่ยกระชับความสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็นคู่ปรับของอินเดียนะคะดังนั้นคุณมาร์โกรูบิโอเนี่ยก็จะเดินทางเยือนอินเดียเพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นก็คือมีลูกเรือชาวอินเดีย3คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีเรือพาณิชย์ของกองทัพสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นแผนค่ะเพราะว่าอินเดียก็เป็นตลาดใหญ่นะคะสหรัฐอินเดียน่าสนใจนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนี้นะคะวันนี้นำมาฝากกันในพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
4: ปารีสจากเมืองจีนเป็น
3: พ
4: ลายท
3: ั้งบ้าน
4: หอมแล้ว
3: แล้วมาซิงจากมุมไบปิดไฟแล้วคร
1: ับ ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกมอบหมายรัฐมนตรีคลังเป็นผู้นำเสนอร่างงบประมาณปี2570ในวาระที่1และขอให้รัฐมนตรีตอบข้อซักถามของส.ส.ให้กระจ่างนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระที่1รับหลักการมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569รวม3วันชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้เวลา 21:30 นกรุงเทพมหานครได้แถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง4ชั่วโมงครึ่งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยใน50

0: เขตถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ90%ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 21:30 ที่ผ่านมาพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้คะแนนสูงสุด 1,444,914 คะแนนหรือ65.6%รองลงมาคือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนนหรือ13.1%และอันดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ได้ 176,934 คะแนนหรือ8%และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กพุ่งชนตึกที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก13คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุเครื่องบินเล็กพุ่งชนตึก CITIC Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักบินเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก13คนโดยเครื่องบินขนาดเล็กพุ่งเข้าชนบริเวณชั้น65ของตึก CITIC Tower ความสูง108ชั้นหรือราว528เมตรในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงปักกิ่งแรงกระแทกส่งผลให้กระจกอาคารด้านบนแตกเสียหายเป็นรูและมีเศษซากชิ้นส่วนเครื่องบินรวมถึงเศษกระจกตกลงมาด้านล่างและมีรายงานด้วยว่าได้เกิดสัญญาณเพลิงไหม้ในตึกและมีการอพยพผู้คนบางส่วนออกจากตัวอาคารขณะที่ทางการท้องถิ่นเขตเฉาหยางได้ออกแถลงการยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านบัญชีวีแชทในวันรุ่งขึ้นโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวคือนักบินบนเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตลักษณ์บุคคลส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง13คนเป็นบุคคลที่อยู่บริเวณพื้นที่เกิดเหตุและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 MHz ที่พบกับดิฉันภัสสิรีชมพูคำจากภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำเช่นเคยทุกเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นที่ดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆแต่จริงๆแล้วเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบทบาทของผู้บริหารผู้นำผู้จัดการหัวหน้างานแต่จริงๆคิดว่าก็ทุกคนนะคะก็เป็นคำถามที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่รักการพัฒนาตัวเองคำถามนึงก็คือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเราควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไรเพราะว่ามันจะมีแนวคิดอย่างนึงนะคะที่บอกว่าอ๋อให้เวลาพัฒนาตัวเองให้โฟกัสไปที่จุดแข็งเพราะว่าจุดแข็งคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างเป็นสิ่งทำให้เราสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นได้ง่ายนะก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นศัพท์ทางด้านเทคนิคเขาจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากตัวเฮโลเอฟเฟกต์ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอาศัพท์คำนั้นแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าเรามีจุดเด่นอะไรเรายิ่งทำให้มันยิ่งเด่นมากขึ้นตัวเนี้ยก็มีแนวคิดแนวความคิดนะคะบอกว่ามันก็จะทำให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างเร็วมากแต่ว่าในทางกลับกันนะคะเราก็อาจจะเคยได้ยินอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าอย่ามองข้ามจุดอ่อนนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอย่างอาจจะกลายเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จอาจจะกระทบกับทีมความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ผู้นำที่เป็นคนที่มีศักยภาพสูงเนี่ยไปต่อไม่ได้จากจุดอ่อนตรงนั้นเนี่ยเล็กๆตรงนั้นนะคะดังนั้นประเด็นสำคัญของวันนี้จึงอยากจะนำเสนอในอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งจริงดิฉันว่าก็น่าสนใจเป็นแนวคิดที่บอกว่าไม่ต้องเลือกข้างแล้วกันไม่ต้องเลือกว่าจะพัฒนาเน้นไปที่จุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนแต่ว่า

แนวคิดที่บอกว่าเราน่าจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมตามความต้องการของเรานั่นคือต้องมานั่งพิจารณาว่าสิ่งใดที่ควรที่ต้องพัฒนาก่อนอะไรควรพัฒนาเพิ่มแล้วก็อะไรบางอย่างอาจจะต้องบริหารจัดการด้วยวิธีการอื่นเพราะว่าการพัฒนาตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทของภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากต้องแบบพยายามแก้ทุกเรื่องพร้อมกันแล้วไม่ได้พยายามที่เราต้องทำให้ตัวเองเก่งทุกด้านซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยแต่เริ่มจากการมาวิเคราะห์ตัวเองอย่างเป็นระบบว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้ค่ะบทบาทของเราทุกวันเนี้ยต้องการอะไรเรามีความสามารถอะไรอยู่แล้วจุดไหนที่เป็นข้อจำกัดจริงๆจุดไหนที่สามารถที่จะชดเชยได้และจุดไหนที่คือศักยภาพที่เรายังไม่เคยปลุกขึ้นมาใช้นะคะหรือว่าเอาง่ายๆนะคะนึกภาพคนคนหนึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าที่แบบเก่งมากในการวิเคราะห์ข้อมูลคือวางแผนตัดสินใจจากข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบแต่ว่าเมื่อหน้าที่การงานเปลี่ยนไปเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นสิ่งที่งานต้องการอาจจะไม่ใช่ในแง่ของการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของตัวข้อมูลแต่ต้องการการรวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ทำให้คนหลากหลายส่วนเนี่ยหลากหลายฝ่ายเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันต้องมีการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในกรณีนี้คนนั้นนะคะยังต้องพัฒนาตัวเองซึ่งแบบถ้าเขายังมุ่งเน้นแต่ในด้านที่เขาคิดว่าเขาเป็นความเก่งหรือความเชี่ยวชาญนั่นคือด้านวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่เนี่ยก็อาจจะเก่งขึ้นจริงแต่ว่าก็อาจจะไม่ปรับโจทย์บทบาทใหม่เพราะว่างานใหม่ต้องการความสามารถที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าในทางกลับกันนะคะถ้าบางคนมีจุดแข็งด้านการสร้างแรงบันดาลใจคนชอบฟังมีความสามารถในการนำไปทีมีพลังแต่ว่ามีจุดอ่อนรุนแรงเรื่องการรับฟังหรือมีพฤติกรรมที่ทำให้คนในทีมไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจุดอ่อนแบบนี้ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะมันอาจจะกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้ทีมไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่กล้าพูดอะไรเมื่อเจอปัญหาเพราะนั้นจากตัวอย่างอันนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าคำถามมันไม่ใช่แค่ว่าเราเก่งอะไรหรือเราอ่อนอะไรแต่มันอาจจะต้องพิจารณาไปให้เป็นอีกมิตินึงด้วยนะคะว่าในเรื่องของจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนนั้นน่ะมีผลต่อสิ่งที่ทำบทบาทงานปัจจุบันและอนาคตของเราอย่างไรดังนั้นนะคะพูดง่ายคือไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางที่เราสามารถที่จะใช้เพื่อในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรจะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็มีแนวทางโดยที่ว่าข้อแรกเลยนะคะคือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าบทบาทของเราอ่ะต้องการความสำเร็จแบบไหนซึ่งก็นับว่าเป็นคำถามที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเราทำงานแต่ละช่วงหรือแต่ละระดับเนี่ยหรือแต่ละสายงานเนี่ยในแต่ละบริบทก็ไม่ได้ต้องการความสามารถแบบเดียวกันทั้งหมดหัวหน้างานระดับต้นอาจจะต้องเก่งเรื่องการติดตามงานการบริหารทีมการสื่อสารงานประจำวันและการช่วยให้ทีมทำได้อย่างตามเป้าหมายถ้าเป็นหัวหน้าระดับกลางก็อาจจะต้องเก่งเรื่องการประสานงานข้ามฝ่ายการที่จะสามารถแปลงกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติการบริหารความขัดแย้งและผู้บริหารระดับสูงก็จะต้องเก่งเรื่องการคิดในเชิงกลยุทธ์การเห็นภาพรวมขององค์กรการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตัดสินใจในภาวะที่ไม่แน่นอนดังนั้นก่อนที่เราจะถามว่าเราควรพัฒนาอะไรเราต้องถามตัวเองก่อนว่าณบทบาทในการทำงานวันนี้ต้องการอะไรจากเราบางครั้งสิ่งที่เราให้ความสำคัญอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวหัวหน้างานนะคะคณะกรรมการผู้บริหารลูกค้าหรือว่าทีมงานมองว่าสำคัญที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าเรามักมองจากมุมของตัวเราเองด้วยความที่เราคิดว่าอ๋อเราต้องเก่งด้านหนึ่งมากขึ้นทั้งจริงๆแล้วอะสิ่งที่คนรอบตัวต้องการอาจ
จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้

นะนะนะนะนะในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเรานะคะสามารถที่จะวิเคราะห์โดยการที่เราอาจนอกจากที่ตัวเราวิเคราะห์ตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะถามคนที่มีความเกี่ยวข้องในบทบาทนี้ว่ามองว่าอะไรคือสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆอะไรที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่เราห้ามตกจากมาตรฐานนี้และอะไรคือความสามารถทำให้เราสร้างผลงานได้เหนือความคาดหมายนั่นก็คือในเรื่องของตัววิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งเรียกว่าบทบาทงานที่ทำต้องการอะไรจากเรานะคะคำถามข้อที่2เนี่ยนะคะก็คือตอนนี้วิเคราะห์ในเรื่องของตัวเราค่ะว่าเรามีความสามารถอะไรอยู่แล้วและมีช่องว่างตรงไหนฟังดูง่ายไหมคะอาจจะฟังดูง่ายขึ้นนะว่าแต่เป็นเรื่องที่แบบของเราเองแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายในทางปฏิบัติจริงๆนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตัวเราเองค่ะว่ามันก็ง่ายๆนะเหมือนตัวเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราเป็นไงคะไม่ส่องกระจกใช่ไหมคะเราก็บางทีไม่ได้เห็นอะไรบนตัวเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างซึ่งเราคิดว่าเราทำแบบได้ดีมากอะไรเงี้ยมันคือสิ่งอย่างเช่นว่าเรามันเป็นเรื่องที่เราก็ทำได้ดีอะไรได้ดีมากเราคิดว่าก็เป็นเรื่องปกตินะใครก็ทำได้แต่จริงมันอาจจะไม่ปกติก็ได้นะมันอาจจะนี่คือจุดแข็งที่สำคัญของเราแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือบางคนก็สามารถที่จะสร้างความไว้วางใจกับคนหลากหลายกลุ่มได้เก่งมากๆเลยแต่แบบอาจจะรู้สึกว่าก็ใช่แค่ฉันเป็นคนชอบคุยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของความสามารถในจุดนี้ของตัวเองที่จะทำอะไรต่อได้นะคะคือพูดง่ายคือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมองภาพของตัวเราได้ไม่ค่อยได้ชัดเจนมากว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราเก่งตรงไหนนะคะหรือว่าเรื่องจุดอ่อนเนี่ยเหมือนกันนะคะบางทีเราก็มองไม่เห็นโดยเฉพาะอวนี้ฉันว่าจริงมากๆเลยนะที่ในงานของวันที่แบบเมื่อเรามีตำแหน่งสูงขึ้นยากมากเลยนะคะที่จะมีใครกล้าบอกอะไรตรงๆคือเอาลูกน้องไม่กล้าพูดอยู่แล้วส่วนใหญ่นะเพราะว่าลูกน้องก็เขาก็เรียกว่าอยู่เป็นนั้นก็ไม่กล้าที่จะบอกเราว่าตรงไหนยังเป็นจุดอ่อนส่วนเพื่อนร่วมงานอ่ะตำแหน่งเท่ากันแต่แบบก็หลายครั้งอ่ะบางทีก็ไม่อยากพูดนะคะพูดไปแล้วบอกเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรในเชิงที่ตำหนิใครเพราะว่ากลัวเขาจะไม่ชอบนะคะแต่มีหุ่นอาจจะมีหัวหน้าที่อาจจะพอจะมีความหวังได้บ้างว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้าที่ดีเขาก็จะให้ฟีดแบ็กแต่ว่าหัวหน้าก็โดยทั่วไปก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการให้ฟีดแบ็กเท่าใดนักเพราะว่าหัวหน้าก็ยังมีความระวังระแวงเรื่องของเมื่อพูดไปแล้วคนจะคิดอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกอันนึงประเด็นนึงนะคะในการวิเคราะห์ตัวเราเองโดยเฉพาะในเรื่องของตัวจุดอ่อนว่าเราต้องหาช่องทางในการที่เราจะได้รับฟีดแบ็กที่จริงใจเลยจากคนอื่นๆรอบข้างว่าจะเป็นตัวหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องถ้ามีแบบโค้ชที่จริงใจได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือคนที่แบบกล้าที่จะพูดความจริงกับเราซึ่งก็อาจจะต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราไหมคะที่สร้างบรรยากาศแบบนั้นให้เกิดขึ้นดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะคะคือนอกเหนือจากประเมินในเรื่องของตัวบทบาทในงานละว่าต้องการอะไรนี่สองคือต้องประเมินตัวเองคราวนี้มาถึงอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำคือว่าซึ่งดิฉันว่าก็น่าแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเหมือนกันก็คือพอเราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนละแต่ว่าในพอถึงอีกขั้นที่3ถัดมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่ามันก็ไม่จำเป็นนะคะที่เราจะต้องแบบพัฒนาตัวเองทุกด้านบางอันเนี่ยเราสามารถที่จะหาสิ่งที่เข้ามาช่วยเติมเต็มหรือว่าชดเชยได้คือในโลกการทำงานจริงผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดทุกด้านบางเรื่องสามารถชดเชยได้ด้วยการออกแบบทีมที่ดีการหาคนที่มีความสามารถเข้ามาเสริมกันหรือมีการใช้ระบบช่วยหรือการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ดีมองเห็นทิศทางอนาคตแต่ว่าไม่ถนัดในเรื่องของตัวรายละเอียดในเชิงปฏิบัติก็อาจจะทำงานร่วมกับผู้ช่วยหรือว่าผู้บริหารในที่นะคะเก่งในเรื่องของการลงมือปฏิบัติหรือผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสูงแต่ไม่ถนัดทางด้านการประสานงานกับฝ่ายอื่นก็ต้องการทีม
ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของตัวการประสานงานคือจุดอ่อนลักษณะเนี้ยนะคะไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นการจัดการโดยการที่จะสร้างระบบหรือเอามีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในแง่ที่ว่าบางทีเราก็ลืมคิดนะคะว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะที่เราจะต้องดูแลตัวเองแต่เราสามารถที่จะเอาคนอื่นเข้ามาชดเชยหรือเข้ามาเติมตรงนี้ได้แต่คราวนี้มันก็มีแต่นะคะมันก็มีจุดอ่อนบางประเภทนะคะที่มันชดเชยไม่ได้ง่ายอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับตัวเราอย่างเช่นการไม่รักษาคำพูดการไม่รับผิดชอบการไม่ฟังคนอื่นการสื่อสารที่ทำให้คนรู้สึกถูกลดคุณค่าหรือพฤติกรรมที่บั่นทอนความไว้วางใจจุดอ่อนแบบนี้ต่อให้มีทีมเก่งแค่ไหนก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียแล้วก็เป็นสิ่งที่จะไปทำร้ายในส่วนอื่นๆได้ดังนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะเพราะว่าบางอันเป็นจุดอ่อนที่มันไม่สามารถที่จะเอาคนอื่นเข้ามาชดเชยได้สิ่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะพัฒนาในส่วนนี้เองให้ได้ตัวเองด้วยแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาคือเรายังมีศักยภาพอะไรไหมที่ยังไม่ได้ใช้คือข้อนี้นี่แตกต่างจากการแก้ไขจุดอ่อนนะคะศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่ใช่จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องแต่ว่าเป็นความสามารถที่ยังไม่เคยถูกพัฒนาไม่เคยถูกใช้เพราะในอดีตเราใช้จุดแข็งเดิมแล้วก็ประสบความสำเร็จมาตลอดอย่างเช่นนะคะบางคนอาจจะเติบโตมาจากการเป็นคนทำงานเก่งทำงานเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่เมื่อบทบาทเปลี่ยนนะคะเป็นผู้นำในอีกรูปแบบนึงเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการสร้างคนการมอบหมายงานการสื่อสารภาพใหญ่บางคนเก่งวิเคราะห์แต่ว่ายังไม่เคยฝึก storytelling ในการเล่าเรื่องบางคนเก่งลงมือทำแต่ยังไม่เคยฝึกในเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งนั่นคือไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะแต่มันยังไม่เคยฝึกจริงจังแล้วก็ฝึกจริงจังอาจจะได้ก็ได้นึกภาพออกไหมคือแบบอย่างเช่นเราอาจจะไม่เคย เรียนสมมติเดินเต้นกันอะแล้วพอได้ไปเต้นเอ้าเต้นเก่งนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็คือเป็นเรื่องของศักยภาพที่เรายังไม่เคยใช้เราต้องคิดถึงศักยภาพที่เรายังไม่เคยใช้เป็นพื้นที่ในเรื่องของการที่เราจะได้ทดลองและเติบโตนะคะไม่ใช่เรื่องของการที่จะซ่อมแซมตัวเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำอะไรใหม่ๆนะคะได้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วจริงๆมันเป็นฉันก็เชื่อว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความสามารถไม่จำกัดอยู่แล้วถ้าเราได้พยายามที่จะมานั่งตกผลึกแล้วก็วางแผนในเรื่องของตัวการพัฒนาตัวเองดังนั้นจากการพอวิเคราะห์จาก4ประเด็นดังกล่าวแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดลำดับการพัฒนาตัวเองได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เรียกว่าซูเปอร์พาวเวอร์คือจุดแข็งพิเศษอันนี้เป็นความสามารถที่ทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอทำแล้วมันส่งผลนะคะอย่างมากแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะกับงานซึ่งจุดแข็งแบบนี้ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเพราะเมื่อเราลงทุนกับสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วการเติบโตเกิดขึ้นได้เร็วค่ะแล้วมันก็จะมีพลังมากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนคนนึงมีความสามารถด้านเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการพัฒนาจุดแข็งอาจจะทำให้กลายเป็นคนที่โอ้โหเป็นเรียกว่าจุดเชื่อมกาวที่ดีมากๆเลยระหว่างฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกันสามารถนำทีมข้ามสายงานหรือว่าทำงานในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าการพัฒนาจุดแข็งไม่ได้หมายความว่าทำสิ่งเดิมนั้นซ้ำๆเดิมๆเท่านั้นนะคะจุดสำคัญในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งให้ยิ่งแข็งขึ้นไปอีกเนี่ยคือการไปพัฒนาจุดแข็งไปใช้ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบสูงขึ้นอย่างเช่นนะคะจากเดิมใช้กับทีมเล็กเราก็ขยายไปใช้กับทีมข้ามฝ่ายงานนะคะจากเดิมใช้ในการประชุมภายในก็ขยายไปใช้กับการสื่อสารกับลูกค้าผู้บริหารหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่หลากหลายนั่นคือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวบ่อนทำลายที่น่ากลัวนะภาษาอังกฤษจะว่า dangerous dweller คือเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่ทำให้เราไปไม่ถึงดวงดาวคืออันนี้เป็นจุดอ่อนที่ไม่ใช่แค่เราไม่ได้เก่งสิ่งนั้นนะแต่มันเป็นคำว่าจุดอ่อนคือมันสร้าง

มันมีผลกระทบเชิงลบต่อตัวเราและคนรอบข้างต่อทีมต่อความไว้วางใจแล้วก็ต่ออนาคตในบทบาทในฐานะผู้นำตัวอย่างเช่นผู้นำที่ฉลาดมากคิดกลยุทธ์เก่งมากแต่พูดจาทำให้คนกลัวหรือว่าทำให้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสุดท้ายทีมก็อาจจะเงียบลงแบบปัญหาที่มีจริงๆก็ถูกซ่อนไว้เราก็โอกาสที่จะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรก็ก็น้อยลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นำมาซึ่งในเรื่องของคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรที่มีความแตกต่างและนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ได้หรือผู้นำที่มีเรียกว่าพลังสูงผลักดันงานเก่งแต่ว่าเอาแน่ไม่ค่อยได้คือเปลี่ยนใจบ่อยวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างอะไรเงี้ยนะคะไม่สื่อสารให้ชัดเจนเนี่ยทำให้ทีมสับสนและหมดแรงหรือว่าผู้นำที่ตัดสินใจเร็วแต่ไม่ฟังข้อมูลจากคนที่อยู่หน้างานทำให้การตัดสินใจขาดความรอบคอบจุดอ่อนแบบนี้ควรได้รับความสำคัญมากๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แก้อาจจะเป็นจุดตายอะที่บางทีเก่งมากเลยอะเก่งในหลายๆด้านมากแต่พอมันมีจุดตายซึ่งเป็นจุดตายซึ่งมันมีผลได้อย่างมากเนี่ยมันก็อาจจะลดคุณค่าในสิ่งที่เราจะสามารถทำลงทำไปได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยก็ต้องเป็นจุดที่พิจารณาตัวเองว่าเรามันมีจุดไหนไหมที่รู้สึกเป็นจุดตายของตัวเราเองนะคะแล้วเมื่อผู้นำถ้าไม่เห็นไอ้จุดตรงนี้ผลกระทบเนี่ยมันจะบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้กับเราได้ยังไงมันเกิดขึ้นกับทีมของเรายังไงทั้งที่เราก็เก่งหรือเราก็ตั้งใจดีแต่เป็นเพราะว่าเรามีจุดอ่อนที่เป็นจุดตายตัวนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเป็นจุดที่ศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้คืออันนี้ก็มีความสำคัญมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นการได้รับบทบาทใหม่กำลังเตรียมเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนบริบทนะคะหรือว่าองค์กรกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้อะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งในโลกการทำงานทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนเร็วมากความสามารถที่เคยทำได้ประสบความสำเร็จในอดีตอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในอนาคตผู้นำที่เคยเก่งเรื่องการควบคุมและติดตามงานอาจจะต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นผู้นำที่เคยเก่งจากประสบการณ์เดิมอาจต้องเรียนรู้จากการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีหรือว่า AI ต้องแบบมันเป็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพัฒนาศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือการถามว่าความสามารถใหม่ใดที่ทำให้เราเติบโตไปทันกับบริบทใหม่เหล่านี้ก็ต้องพิจารณานะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นเรียกว่าใช้ประกอบกันซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าทั้งมันจะมีการพัฒนาที่มันเป็น3จุดแล้วเราจะต้องมีการจัดแบ่งในเรื่องของทั้งที่เป็นจุดแข็งมากการแก้ไขจุดตายแล้วก็การสำรวจศักยภาพใหม่การสร้างศักยภาพใหม่ที่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งการจะบอกว่าจะทำอะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องพิจารณาตามปัจจัย3ประการประการแรกแน่นอนเลยค่ะที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือบริบทของเราว่าปัจจุบันต้องการอะไรถ้าจุดแข็งของเราสอดคล้องกับสิ่งที่บริบทต้องการแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่แตกต่างได้แล้วการพัฒนาจุดแข็งอาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากแต่ถ้าจุดอ่อนของเราทำให้เราต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของบทบาทหรือทำให้การทำงานในทีมเสียหายการแก้ไขจุดอ่อนก็ต้องมาก่อนนั่นก็คือในเรื่องของบทบาทงานปัจจุบันเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นจุดไหนก็ต้องให้น้ำหนักกับสิ่งนั้นแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือช่วงของการทำงานในช่วงต้นนะคะจนถึงช่วงกลางอาจจะเติบโตจากการทำจุดแข็งให้โดดเด่นเพราะว่าในเรื่องของการสร้างผลงานแต่เมื่อระดับที่สูงขึ้นจุดอ่อนบางอย่างที่เคยพอรับได้อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญนั่นคือเวลาเราพิจารณาในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นความเรียกว่าแบบในแบบนั้นตลอดเวลาแต่ว่าในการพิจารณาก็เปลี่ยนไปตามในเรื่องของตัวช่วงการเติบโตในอาชีพแล้วก็ประเด็นที่3นะคะก็คือในเรื่องของตัวการเปลี่ยนผ่านของงานในเรื่องของว่าเวลาโดยเฉพาะในเรื่องถ้ามีการเปลี่ยนงานใหม่บริบทใหม่องค์กรกำลังเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราต้องมานั่งพิจารณาว่าอะไรนะคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งเป็นสิ่งจุดตายและเป็นสิ่งที่เราศักยภาพที่เราควรต้องสร้างเพิ่มเหล่านี้นะคะเพื่อให้เหมาะสมนะคะจากเหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้นดังนั้นท่านผู้ฟังอาจจะถ้าสมมติว่าฟังแล้วอาจจะลองเขียนเป็น3ช่องก็

ได้นะคะตอนนี้หลังจากอะไรคือจุดแข็งพิเศษของเราทำได้ดีมากๆเลยสม่ำเสมออันที่สองคือจุดอ่อนที่อาจจะเป็นจุดตายของเราอันที่สามคือสุขภาพที่ยังไม่ได้ใช้จากนั้นอาจจะถามตัวเองว่าใน3เดือนข้างหน้าเราควรลงทุนทำกับเรื่องใดก่อนอาจจะไม่คือไม่จำเป็นต้องเลือกหลายเรื่องนะคะจะ1-2เรื่องที่สำคัญแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในการพิจารณา

0: สำคัญถ้าเรายิ่งได้รับฟีดแบคนะคะที่ตรงไปตรงมาตรงนี้อาจจะช่วยในเรื่องของตัวการพัฒนาได้อย่างมากขึ้นอีกด้วยนะคะนั้นก็คือในส่วนท้ายตรงนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะขอสรุปว่าคำถามจริงแล้วมันไม่ได้บอกว่าเราควรพัฒนาจุดแข็งหรือจุดอ่อนก่อนอาจจะไม่ใช่คำถามแบบนั้นแต่เป็นคำถามที่น่าถามมากกว่าคือณวันนี้บทบาทวันนี้และในอนาคตนะคะอันใกล้ที่เราพอจะมองเห็นเนี่ยว่าในการทำงานนะคะอะไรคือสิ่งที่ถ้าพัฒนาเราจะสร้างผลกระทบมากที่สุดซึ่งก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ละช่วงของการทำงานเรื่องของตัวเนื้องานที่ต้องการในสิ่งที่ศักยภาพที่แตกต่างกันไปและอย่าลืมนะคะภาวะผู้นำไม่ใช่เรื่องของการต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่ว่าต้องเป็นการรู้เท่าทันตัวเองรู้ว่าบทบาทตัวเองต้องการอะไรพัฒนาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการได้ส่วนนี้เวลาก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะหวังว่าประเด็นในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังได้ลองกลับไปทบทวนตัวเองหรือคนรอบข้างหรือตัวคนที่ทำงานกับเราเพื่อที่เราจะสามารถที่จะชี้แนะแล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วสร้างในเรื่องของการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เป็นลักษณะของการเติบโตที่ถูกทิศทางตอบโจทย์ในเรื่องของตัวการสร้าง impact มากขึ้นค่ะรายการ Innovative Wisdom นะคะทางสามีจุฬา 100.5 MHz วันนี้นะคะดิฉันพัชรีชมพูคำจากภาควิชาพาณิชย์คณะพันธสารการบัญชีจงกรมหาวิทยาลัยและทางทีมงานที่จุฬาขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาค่ะสำหรับดิฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเดือนสิงหานะคะสิงหาคมค่ะเนื่องจากรายการช่วงวันจันทร์นะคะจะเป็นการจัดสลับเดือนเว้นเดือนกับอาจารย์เดชาค่ะขอให้ทุกท่านมีสัปดาห์ที่ดีนะคะได้ใช้จุดแข็งอย่างมีพลังกล้าที่จะเรียนรู้จากจุดอ่อนและเปิดโอกาสนะคะให้สร้างศักยภาพใหม่ๆพลังใหม่ๆของตัวเองได้เติบโตขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกร้อยเอ็ดจุดห้านะคะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ช่วงเวลา 9:30 นาทีจนถึง 10:00 นาฬิกาเราอยู่ด้วยกันค่ะมารักสุขภาพกันนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์และวันอังคารเจอกับอุ๋มเนาะส่วนวันพุธพฤหัสและศุกร์นั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคุณรันค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปสู่สาระความรู้ด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะคะและในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเนาะว่าวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากคำถามกันได้ด้วยแหละทาง02-218-3975-7เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะหลายท่านนี่ก็มาคุยให้ฟังนะว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปละบางท่านนะคุยกับ AI ทุกวันเลยทั้งวันก็มีนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะไม่ว่าจะหาข้อมูลหรือจะแปลภาษาเอ่ยสร้างภาพนะคะหรือจะเป็นการช่วยวางแผนการทำงานใดๆก็แล้วแต่ตัว AI นี้กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกในทุกๆมิติเลยก็ว่าได้ในวงการแพทย์เองก็เหมือนกันค่ะผู้ฟัง AI ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเนาะการช่วยคัดกรองโรคหรือแม้แต่การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ย

0: ไปจนถึงการช่วยวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของการวินิจฉัยโรคในปัจจุบันนี้เนี่ยงานด้านรังสีการแพทย์ยิ่งต้องอาศัยความละเอียดค่ะเดี๋ยวผู้ฟังจะได้รับฟังนะว่าละเอียดอย่างไรรวดเร็วอย่างไรและแม่นยำอย่างไรแล้วตัว AI เองเนี่ยได้เข้ามาตรวจจับความผิดปกติได้อย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้อุ๋มจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันในหัวข้อ AI กับรังสีการแพทย์ค่ะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าตัว AI ที่ทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีข้อดีข้อจำกัดหรืออนาคตของเทคโนโลยีเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางใดและคุณผู้ฟังเองบางท่านเป็นผู้ป่วยแต่บางท่านยังไม่ได้เป็นก็จะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยตัว AI เนี่ยจะได้เข้ามายกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างไรได้บ้างวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สรารัตน์ คงวิโรจน์พันธ์ค่ะซึ่งท่านมาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวท่านจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วย Jula Radio Plusหากมีคำถามสงสัยฝากกันไว้เนาะที่02-218-3975-7ต้อนรับท่านอาจารย์สราระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ๋มและท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่ตกเทรนเลยนะคะหลายๆตัวช่วยของบุคลากรทางการแพทย์ในยุคนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็คือ AI นั่นแหละนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้แต่ให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่าเรื่องนี้จะไปกระทบหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังณตอนนี้อย่างไรบ้างหรือเปล่า
1: ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่ารังสีการแพทย์คืออะไรนะคะรังสีการแพทย์เนี่ยมันเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาพทางการแพทย์เนี่ยแหละค่ะใช้ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็รักษาโรคนะคะเช่นอาจจะคุ้นกันในเรื่องของการเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์กระดูกนะคะหรือว่าเป็นภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เหมือนเวลาที่เราเข้าอุโมงค์นะคะเป็น CT สแกนหรืออาจจะเป็นภาพ MRI นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการใช้รังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งด้วยอันนี้คือการเป็นเรื่องของรังสีการแพทย์นะคะส่วน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะในบริบทของตัวรังสีการแพทย์เองนะคะก็คือเป็นการนำคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละค่ะมาใช้ในการเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะข้อมูลจากภาพทางการแพทย์ซึ่งมันเป็นข้อมูลจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนที่คุณหนุ่มพูดว่าเป็น Big Data เนี่ยแหละนะคะทำให้บุคลากรเนี่ยบุคลากรทำการแพทย์เนี่ยค่ะทำงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: งั้นถ้าพูดถึงภาพทางรังสีหรือที่เราคุ้นเคยกันพวกเอ็กซเรย์ซีทีอย่างเงี้ยตัว AI นี้เข้ามาช่วยอะไรเยอะไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะเยอะเลยค่ะคุณหนุ่มก็ AI เนี่ยสามารถช่วยได้หลายด้านเลยนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือช่วยวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ค่ะเช่นภาพเอ็กซเรย์ปอด CT สมอง CT สแกนทรงอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพ MRI นะคะในอดีตเนี่ยการอ่านภาพเหล่านี้เนี่ยค่ะจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของรังสีแพทย์เป็นหลักนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยค่ะสามารถเข้ามาเป็นมาช่วยเป็นระบบสนับสนุนได้ค่ะเช่นช่วยตรวจหาความผิดปกติบางอย่างได้นะคะช่วยระบุตำแหน่งที่มันดูน่าสงสัยนะดูคลุมเครือนะคะแล้วก็ให้แพทย์เนี่ยไปดูไปเทคแอคชั่นอีกทีนึงนะคะหรืออาจจะเป็นช่วยวัดขนาดของก้อนในตับก้อนในปอดต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นช่วยจัดลำดับความเร่งด่วนของเคสที่ต้องการพิจารณาเร็วขึ้นค่ะตัวอย่างที่เราอยากจะยกตัวอย่างก็คือในภาพเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้มาเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะAI เนี่ยแหละค่ะจะช่วยในการคัดกรองความผิดปกติได้เช่นจุดที่ผิดปกติในปอดนะคะภาวะปอดอักเสบหรือว่าความผิดปกติบางชนิดที่ควรจะให้รังสีแพทย์เนี่ยตรวจต่อนะคะอาจจะเพิ่มการตรวจเอ็กซเรย์ไปเพิ่มอีกนะคะเพิ่มท่าในการเอ็กซเรย์เนี่ยแหละช่วยในการแยกโรคของคนไข้เลือกวิธีการรักษาของคนไข้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคนไข้อาจจะมีเลือดออกในสมองถ้าเรามี AI เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะก็จะช่วยแจ้งเตือนภาวะเลือดออกในสมองได้นะคะซึ่ง

0: มันเป็นภาวะที่ต้องการความรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยค่ะ
1: เราค่ะตอนนี้9นาฬิกา38นาทีผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสดนะคะรายการคลินิก 101.5 ค่ะออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง10นาฬิกาในทุกวันจันทร์เราจะได้คุยกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังนั้นผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ใครที่มีคำถามสงสัย022183975-7มาถามกันได้นะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างคือพอท่านอาจารย์อธิบายเรื่องนี้เห็นภาพชัดแล้วแต่นอกเหนือจากการช่วยวิเคราะห์ภาพแล้วเนี่ยตัว AI ก็ยังมาช่วยอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะนอกเหนือจากวิเคราะห์ภาพแล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่ AI สามารถนำมาช่วยเนี่ยก็เอามาช่วยในการสร้างภาพทางการแพทย์ให้มันมีคุณภาพภาพที่มันดียิ่งขึ้นด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะวินิจฉัยโรคหรือว่ารักษาโรคคนไข้เนี่ยเราต้องใช้ภาพทางการแพทย์เนี่ยที่มันมีความคมชัดนะมองเห็นรอยโรคที่มันมีความชัดเจนนะคะเพื่อทำการแยกโรคคนไข้นะว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะคะในมุมมองอันนี้เนี่ย AI เนี่ยแหละค่ะสามารถนำมาช่วยในด้านนี้ได้นะคะเช่นการปรับคุณภาพของภาพเนี่ยให้มันลดสัญญาณรบกวนในภาพได้นะคะทำให้ภาพเนี่ยมันมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่เราตรวจคนไข้เด็กนะคะคนไข้เด็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องลดปริมาณรังสีลงค่ะเพราะว่าคนไข้เด็กเนี่ยมีเซลล์ที่ยังเจริญเติบโตอยู่นะคะหลังจากที่เราลดปริมาณรังสีลงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลทำให้คุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยมีความคมชัดลดน้อยลงด้วยนะคะเราถ้าเรามี AI เนี่ยเราก็จะสามารถนำ AI เนี่ยแหละค่ะมาเพิ่มคุณภาพของภาพเนี่ยให้มันมีความ อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับการรักษาคนไข้ผู้ใหญ่ปกติทั่วไปได้นะคะก็เพิ่มคุณภาพของภาพให้มันดีขึ้นชัดขึ้นได้ก็เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะหรือในบางกรณีนะคะAI เนี่ยก็นำมาช่วยในการลดเวลาในการตรวจได้นะคะเช่น MRI นะคะ MRI สแกนเนี่ยบางทีเราต้องนอนในอุโมงค์เป็นเวลานานๆ นะคะบางการตรวจเนี่ยก็ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงนะคะถ้าเรามี AI เนี่ยก็ AI ก็จะนำมาช่วยในการประมวลผลภาพได้เวลาที่ใช้ในการให้ผู้ป่วยนอนในอุโมงค์เนี่ยก็จะใช้เวลาลดน้อยลงนะคะผู้ป่วยก็รู้สึกสบายขึ้นให้โรงพยาบาลสามารถรับบริการผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องดีเลยค่ะผู้ฟังดูแล้วเหมือนเจ้าตัว AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นก็จะไปช่วยเรื่องของการดูเรื่องรอยโรคแยกโรคอย่างที่อาจารย์เล่าเนาะแต่ถ้าเรามองในมุมของการรักษาโรคบ้างอันเนี้ยอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งอย่างเนี้ย AI นี่เข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ในด้านของผู้ป่วยมะเร็งนะคะAI เนี่ยมาทำในเรื่องของการวางแผนการรักษานะคะแล้วก็วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจ CT สแกนหรือว่า MRI สแกนนะคะเวลาที่เราได้ภาพของคนไข้มาแบบนี้ค่ะภาพที่เป็นคนไข้มะเร็งนะคะภาพเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บอกแค่ตำแหน่งหรือว่าขนาดของก้อนมะเร็งแค่นั้นนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยมันยังมีข้อมูลจำนวนมากที่มันซ่อนอยู่ในภาพค่ะเช่นอาจจะเป็นลักษณะความไม่สม่ำเสมอของก้อนนะคะความขรุขระของก้อนค่ะความเข้มความอ่อนของภาพนะคะซึ่งมันส่งผลมาจากขนาดของเนื้อเยื่อของก้อนมะเร็งนั้นๆนะคะรูปร่างของก้อนมะเร็งขอบเขตของก้อนมะเร็งนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางครั้งสายตาของมนุษย์เนี่ยอาจจะมองเห็นได้ไม่ครบทั้งหมดค่ะถ้าเรานำ AI เข้ามาใช้นะคะ AI ก็สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากภาพเหล่านี้ได้ค่ะโดยที่เขาจะทำการดึงข้อมูลเชิงตัวเลขนะคะจากภาพทางการแพทย์ออกมาค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นอายุของคนไข้ค่ะระยะโรคของคนไข้ผลเลือดหรือว่าการตรวจร่างกายนะคะประวัติทางคลินิกอื่นๆค่ะนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเป้าหมายเนี่ยเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยนะคะหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราจะประเมินว่าผู้ป่วยรายไหนเนี่ยมีแนวโน้มต่อการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีนะคะผู้ป่วยรายไหนที่มีความเสี่ยงต่อการอาจจะกลับมาเป็นซ้ำนะคะหรือว่าผู้ป่วยรายไหนเนี่ยควรจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเราก็จะมีการวางแผนในการมอนิเตอร์คนไข้ไปเรื่อยๆนะคะ
1: เรียกได้ว่า AI

0: รู้สึกว่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันว่าสามารถที่จะแทนบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยไหมคะ
1: แต่เห็นว่ามันเก่งมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากนะคะคำตอบก็คือ AI เนี่ยยังไม่ได้มาแทนบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยนะคะมันไม่ใช่แค่การดูภาพหนึ่งภาพแล้วตอบว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแล้วก็เลือกวิธีการรักษาคนไข้ไปเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เรารักษาคนไข้เนี่ยเราจะจําเป็นจะต้องดูข้อมูลหลายๆด้านประกอบกันค่ะมีอาการของผู้ป่วยเป็นยังไงนะคะประวัติการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะมีประวัติครอบครัวเป็นแบบไหนนะคะผลเลือดต่างๆโรคประจําตัวของคนไข้ยาที่คนไข้ใช้อยู่นะคะรวมถึงบริบทเฉพาะตัวของคนไข้ในแต่ละรายพฤติกรรมของคนไข้ในแต่ละรายนะคะซึ่ง AI เนี่ยอาจจะช่วยวิเคราะห์ได้เร็วก็จริงวิเคราะห์ภาพได้ดีก็จริงหรือว่าช่วยเตือนจุดที่มันดูน่าสงสัยได้นะคะแต่ว่า AI เนี่ยมันยังไม่สามารถแทนความเข้าใจความรับผิดชอบแล้วก็การตัดสินใจทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI แน่นอนนะคะแต่ว่าบุคลากรที่เข้าใจแล้วก็ใช้ AI เป็นเนี่ยก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะดูแลคนไข้ได้ดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้ฟังคะถ้ามีคำถามสงสัยฝากกันได้เลยนะวันนี้เป็นรายการสดนะคะที่ทาง02-218-3975-7ด้านหลังไมค์ก็จะมีพี่ช่างนะคะพี่หมูนะคะคอยรับสายผู้ฟังค่ะมาดูในมุมมองของคนไข้เองบ้างนะคะตอนนี้หลายคนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพูดคุยกับ AI เนี่ยบางทีทั้งวันเลยนะคะอย่างเช่นพวก Chat GPT อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แอปพลิเคชันอื่นๆเซมินายพวกแบบนี้นะคะบางท่านก็ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับ AI จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยควรใช้ AI อย่างไรให้ปลอดภัยคืออุ๋มเองก็ไม่ได้อยากจะห้ามหรือว่าจะต่อต้านอะไรนะคะแต่อยากจะให้ครูฟังเนี่ยได้เห็นภาพก่อนเนาะว่าการที่เราคุยสื่อสารกับ AI จริงๆแล้วอะเราคุยสื่อสารได้แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยให้อาจารย์ให้ how to ตรงนี้ค่ะท่านค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณหมูประเด็นนี้สำคัญมากนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยอธิบายข้อมูลทางการแพทย์ให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเราเหมือนเราไม่มีผู้ช่วยนะเราก็หาผู้ช่วยนี่แหละค่ะผู้ AI นี่แหละค่ะมาช่วยแปลความหมายอะไรบางอย่างนะคะตัวอย่างเช่นนะคนไข้บางครั้งนะคะเราได้รับรายงานผลตรวจCT สแกนหรือว่า MRI กลับบ้านมาแล้วนะคะเรายังอาจจะมีคำศัพท์บางคำงงๆดูไม่เข้าใจนะคะก็อาจจะใช้ AI เนี่ยแหละช่วยในการอธิบายความหมายเบื้องต้นให้เป็นภาษาง่ายๆได้นะคะอาจจะมีคำศัพท์ทางด้านรังสีมันเป็นส่วนใหญ่แล้วรีพอร์ตหรือว่าใบรายงานผลตรวจเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะมันก็อาจจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะทางคำศัพท์แพทย์นะคะที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะเช่น lesion node do mass อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้ AI เนี่ยละค่ะช่วยแปลความหมายออกมาได้นะคะหรืออาจจะให้ AI นะคะช่วยเตรียมคำถามที่เราจะนำไปถามแพทย์ได้นะเช่นจากผลการตรวจนี้นะฉันควรถามแพทย์เรื่องอะไรบ้างเวลาที่เราไปนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้มีประเด็นเรื่องของคำถามไปคุยกับแพทย์นะคะอาหารที่ควรกินอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะออกกำลังกายได้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นข้อมูลนะเอาไว้ไปคุยกับแพทย์ได้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือคนไข้เนี่ยไม่ควรใช้ AI เพื่อตัดสินเองนะคะว่าเป็นโรคอะไรหรือว่าควรรักษายังไงโดยที่เราไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่า AI เนี่ยค่ะอาจจะให้ข้อมูลกับเราที่ไม่ครบถ้วนนะเพราะว่า AI ก็เป็นคอมพิวเตอร์แบบนึงใช่ไหมคะมันมีข้อมูลจำกัดนะตราบใดที่เราใส่ข้อมูลไปเพียงเท่านั้นเนี่ยมันก็จะได้พ่นข้อมูลออกมาให้เราเพียงแค่ด้านเดียวนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่มันดูน่าเชื่อถือแต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น AI เนี่ยช่วยในฐานะผู้ช่วยทำความเข้าใจได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่แพทย์นะแทนแพทย์ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นตัวอย่างคำถามนะเรามายกตัวอย่างคำถามที่เราจะให้กับ AI ง่ายๆนะเป เป็นคำสั่งง่ายๆที่เราจะให้กับ AI ก็อาจจะเป็นเรื่องของเมื่อฉันได้รับรายงานตรวจเอ็กซเรย์โดยมีข้อความว่าแล้วเราก็ใส่ข้อความไปนะคะเราก็บอก AI ว่าช่วยอธิบายความหมายเป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายและช่วยบอกว่ามีคำศัพท์ไหนที่ควรถามแพทย์เพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคำถามแบบประมาณว่าฉันมีผลตรวจ CT หรือว่า MRI ตามข้อความนี้แล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะคะช่วยแนะนำคำถามที่ควรถามแพทย์เจ้าของไข้เช่นต้องตรวจเพิ่มเติมไหมต้องติดตามผลเมื่อไหร่และผลที่เกี่ยวข้องกับอาการของฉันเนี้ยคืออะไรนะคะอาจจะเป็นคำถามประมาณนี้ก็ได้ค่ะ
0: ตันยกตัวอย่างคำถามนี้ดีเลยนะคะหลายท่านก็เคยฝากคำถามเรื่องนี้ไว้เหมือนกันอีกคำถามนึงเนาะที่ตรงกับผู้ฟังที่เคยฝากไว้ทาง022183975-7พอดีเลยนะคะคือถ้าหากว่าได้รับผลตรวจทางรังสีหลายท่านกังวลไปจาก100ก็เป็นพันจากพันก็เป็นหมื่นนะคะคือกังวลมากความกังวลตรงนี้จัดการยังไงดีคะอาจารย์
1: ก่อนอื่นก็อยากให้ใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่ารายงานทางรังสีผลตรวจทางรังสีแบบนี้มันมีศัพท์เฉพาะทางเยอะนะคะซึ่งบางคำถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันดูน่ากังวลก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงเสมอไปค่ะสิ่งที่ควรทำนะคะสิ่งที่เราจะแนะนำก็คือจริงๆแล้วการอ่านผลตรวจทางรังสีนะคะก็ยังคงแนะนำว่าควรอ่านร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้นะคะเพราะว่าแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยจะเป็นคนเชื่อมโยงผลภาพเหล่านั้นนะคะกับอาการของคนไข้ที่คนไข้เป็นนะคะประวัติของคนไข้ผลตรวจอื่นๆผลตรวจเลือดนะหรือว่าเป็นการตรวจร่างกายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจำเป็นอยู่ที่คนไข้จะต้องอ่านผลตรวจร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ค่ะแต่สมมติว่าเราอาจจะงงๆณเวลานั้นนะคะกลับบ้านมาแล้วนะเรามีผลตรวจอยู่ในมือแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะคะอาจจะเข้าเนี่ยละค่ะแอปพลิเคชันที่เป็น AI เป็น ChatGPT Gemini นะคะลองใส่รีพอร์ตเหล่านั้นเข้าไปนะคะแล้วก็ลองให้คำสั่งเนี่ยให้เขาอธิบายคำศัพท์ต่างๆออกมานะคะแล้วก็จดเอาไว้นะคะเอาไว้ไปถามแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะก็ไม่ควรตีความเองนะจาก AI เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าจะใช้ AI ในการอธิบายนะก็ในเรื่องของขอคำอธิบายโดยทั่วไปจะเหมาะสมกว่านะคะเช่นอธิบายคำนี้ให้เข้าใจง่ายหน่อยหรือว่าช่วยบอกถึงคำถามที่ควรจะต้องถามแพทย์ที่จะพบแพทย์ครั้งต่อไปดีกว่านะคะดีกว่าที่จะไปถามชี้นำAI ว่าฉันเป็นมะเร็งไหมนะจากคำรีพอร์ตเหล่านั้นนะคะใบผลตรวจทางรังสีเหล่านั้นนะคะเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่เห็นข้อมูลทางการแพทย์ของคนไข้ครบถ้วนนะนะคะไม่สามารถตรวจร่างกายหรือว่าประเมินผู้ป่วยได้จริงนะคะแล้วก็อยากให้ฝากเรื่องของข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าใส่ผลอ่านผลตรวจทางรังสีลงไปนะคะแต่ว่าเราเลือกส่วนที่เราใส่ลงไปได้นะคะเราใส่เฉพาะคำอ่านที่เป็นผลอ่านทางรังสีลงไปได้นะคะเราไม่ควรส่งข้อมูลที่มันมีชื่อนามสกุลนะผลอ่านทางรังสีส่วนใหญ่หัวกระดาษอะค่ะมันจะมีชื่อนามสกุลข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของคนไข้ด้วยนะคะเราตัดส่วนนั้นทิ้งไปนะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ข้อมูลไปในระบบที่เราไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการหลุดออกไปได้นะคะอยากให้ระวังเรื่องของข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะ
0: มันเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญเลยค่ะรู้ฟังหลายท่านก็เคยมาถามเราเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะแก้ไขให้อย่างไรนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากพอควรเลยเอาละค่ะท้ายนี้นะคะคงจะต้องให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะคะบทสรุปของวันนี้ที่เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากฝากว่า AI เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากค่ะในรังสีการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นช่วยสร้างภาพให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะช่วยลดปริมาณรังสีได้ลดลงนะคะวิเคราะห์ภาพช่วยวางแผนการรักษาช่วยให้คนไข้เข้าใจข้อมูลสุขภาพตัวเองดีขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรใช้ AI อย่างมีสตินะคะโดยเข้าใจว่า AI เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยนะคะไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจแทนแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ สำหรับคนไข้นะคะ AI อาจจะช่วยให้เราเข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์ได้เตรียมตัวก่อนการตรวจ

0: นะเราจะถามคำถามได้นะคะเตรียมคำถามพูดคุยกับแพทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ควรใช้ AI เพื่อวินิจฉัยโรคแล้วก็เปลี่ยนแผนการรักษาด้วยตัวเองนะคะในมุมของบุคลากรทางการแพทย์นะคะ AI ก็เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยนะคะแต่ว่าต้องใช้ร่วมกับความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะจริยธรรมแล้วก็ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะคะก็ AI ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาแทนมนุษย์นะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยมันดูแลกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: คำนี้ดีมากเลยค่ะเรานำ AI มาช่วยให้มนุษย์ดูแลกันและกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่เราพูดคุยกันในวันนี้ผู้ฟังได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าตัว AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการรังสีการแพทย์ในเรื่องของการช่วยวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรภาพเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามค่ะ AI ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะคะผมเน้นย้ำคำนี้เนาะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้ามาทดแทนความรู้ความเชี่ยวชาญหรือดุลยพินิจของแพทย์และนักรังสีการแพทย์เด็ดขาดเลยและคุณฟังถ้าหากว่าจะนำ AI ไปใช้มีข้อควรระวังดังที่ท่านอาจารย์ดร.สราระคงวิโรจน์พันธ์ท่านได้เน้นย้ำไว้ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ทำให้คุณฟังได้เห็นทั้งโอกาสความท้าทายและทิศทางของการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานรังสีการแพทย์ระบบสาธารณสุขและในชีวิตประจำวันด้วยล่ะค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยผู้ฟังจะได้พบกับท่านอาจารย์บดินทร์ค่ะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันส่วนวันนี้จุดไหนตรงไหนฟังไม่ทันไปย้อนฟังกันนะที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะเป็นเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th สำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬา

0: ประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ คอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คำพ่อสอนความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531พระตำหนัก

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานมารายงานตัวแล้วค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งมาอยู่กับพวกเรานะคะกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังอยู่ในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับจิตอาสาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงศูนย์นี้ให้คำปรึกษาแบบไหนจิตอาสาจะมีคุณสมบัติยังไงและเขาทำบทบาทหน้าที่อะไรกันบ้างเราไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับจิตอาสาผู้ให้คำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะพูดคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้ของเรากันเลยนะคะคุณไม้จิตอาสาให้คำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาและทีมแอดมินประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะสวัสดีค่ะคุณไม้ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ช่วงชิงเวลาของคุณไม้มาจากการ เป็นแอดมินประจำศูนย์มานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยต้องให้คุณไม้ช่วยแนะนำตัวเองแล้วกับบทบาทการเป็นจิตอาสาอยู่ที่ศูนย์การปรึกษามณมันตาอยากให้คุณไม้ช่วยแนะนำบทบาทหน้าที่ของการเป็นจิตอาสาแล้วก็แนะนำศูนย์มณมันตาให้เราได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ได้ครับยินดีมากศูนย์การปรึกษามณมันตาเรารวมตัวกันจากผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเนาะที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็คือมจรมหาลัยสงฆ์นั่นเองครับนี้เราเรียนกันมาทั้งหมดก็ตอนนั้นที่จัดตั้งศูนย์ก็ประมาณช่วงปี67ประมาณช่วงเดือนกันยาปี67นะครับเราก็มีการอุบาอาจารย์ก็มีดำริว่าโอเคเราควรจะมีศูนย์ตรงนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับคนที่มีความทุกข์เนาะแล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่เราได้เรียนมาเอามาฝึกฝนแล้วก็เกื้อกูลผู้คนเนาะก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาแล้วก็เราทำงานกันจับศูนย์นี่ใช้เวลาในการตั้งขึ้นมาเวลาประมาณสัก2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนเนาะแล้วก็มีการประชุมจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับผมก็เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้นะครับแล้วก็เราเริ่มให้บริการศูนย์การปรึกษาเนื่องแต่เดือนมกราคมปี2568นะครับนั้นตอนนี้ก็ให้บริการมาก็ปีกับรวมปีครึ่งแล้วนะฮะรวมปีครึ่งแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ยิ่งแล้วครับทีนี้ศูนย์นี้เองเนี่ยปกติเราก็มีการปรับมาเรื่อยๆเนาะการให้บริการแรกๆเราก็มีการให้บริการสัก4รอบต่อวันเนาะแล้วเราก็หยุดวันจันทร์นะครับในรอบก็คือจะมีรอบ10โมงรอบบ่ายโมงรอบ4โมงแล้วรอบทุ่มนะครับแรกๆก็คือเราจะมีแค่4รอบทีนี้หลังจากผ่านมาสักถึงประมาณผ่านมาสักปีหนึ่งเราก็ดูแล้วว่าคนมีคนที่เข้ามาใช้บริการช่วงค่ำเยอะเหมือนกันเนาะเราก็เลยเพิ่มอีกรอบหนึ่งขึ้นมาเป็นรอบทุ่มครึ่งด้วยก็คือเป็นทั้งรอบทุ่มและรอบทุ่มครึ่งด้วยก็กลายเป็นวันละ5รอบนะครับแล้วก็6วันต่อสัปดาห์นะครับ6วันต่อสัปดาห์จุดวันจันทร์1วัน

0: นะครับวันจันทร์ที่หยุดก็ไม่ได้เป็นวันหยุดด้วยนะวันจันทร์จริงแล้วเนี่ยเราก็มีการนิเทศนะครับก็คือมาคุยกันกับอาจารย์เองเนี่ยมาดูว่าเราทำเคสแล้วเนี่ยติดปัญหาอะไรบ้างยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มาให้ความรู้ก็จะมีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆในการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมกับจิตอาสาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แรกเราก็จะมีการจะมีเฉพาะรุ่น1รุ่น2รุ่น3ประกาศนิวัติจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธจริงๆตัวย่อคือปจพ.เนาะปจพ.เนาะทีนี้เรามี3รุ่นตอนแรกนะฮะเราก็มีจิตอาสาที่ขึ้นมารุ่นแรกก็อยู่ประมาณสัก30คนรูปคนเนี่ยนะครับก็มีพระด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเพิ่มเฟส2ขึ้นมาสำหรับคนที่จบในรุ่น4ที่ต้องการมาอยู่ในศูนย์นี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เปิดรับ2เมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับประมาณไตรมาส3แล้วมาปีนี้เนี่ยเราเริ่มรับรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วฮะที่เพิ่งจบการศึกษาของรุ่น5ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้มาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษามนมันตาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยในศูนย์เนี่ยจริงๆก็คือเป็นจิตอาสาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มาทำงานกันแล้วก็แบ่งโครงสร้างขององค์กรก็มีอย่างที่คุณอ้อมแรกแนะนำผมว่าเป็นแอดมินนะครับจริงผมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมแอดมินที่ทำงานหลังบ้านด้วยเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับทำงานหน้าบ้านก็คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนงานของแอดมินที่ดูแลหลังบ้านดูแลพวกไลน์ OA ดูแลของคนที่จองเข้ามาในตารางเพื่อที่จะขอรับคำปรึกษาเนาะแล้วก็เป็นการพูดคุยผ่านไลน์ OA กับผู้ที่มาขอรับขอใช้บริการทั้งหมดนะครับก็จะมีคนที่อยู่ในทีมทั้งหมดประมาณตอนนี้ประมาณ6คนฮะที่ดูแลอยู่ในทีมแอดมินทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็มีดูแลนอกจากดูแลผู้มาใช้บริการก็ดูแลคนที่อยู่ในทีมงานด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการจัดตารางงานนะครับให้คนที่มาให้บริการปรึกษาด้วยเหมือนกันก็คือว่าเขาจะลงเวลาช่วงไหนอะไรยังไงนะครับเราจะได้จัดสรรเวลาให้ถูกต้องเพื่อเวลาคนมาจะเห็นว่าช่วงไหนที่คนที่ผู้ให้คำปรึกษาว่างบ้างอะไรนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คืองานแอดมินหลักๆเนาะก็ตอบคุยกับผู้ให้คำปรึกษาพูดคุยกับคนที่เป็นจิตอาสาแล้วก็ประสานงานเป็นตัวกลางนะครับประมาณนี้ในงานของผมครับ
1: ค่ะเมื่อครู่บอกว่าจิตอาสากลุ่มนี้ตั้งมาเนี่ยแล้วก็ตัวจิตอาสาเองเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรจากมจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์แต่คุณไม้เองไม่ใช่พระสงฆ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นคฤหัสถ์ครับ
1: เป็นคฤหัสถ์เลยแปลกใจว่าเอ๊ะตัวคุณไม้เองกับเพื่อนๆร่วมรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 2 3มากันเรื่อยเนี่ยนะคะมีความมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความคิดความรู้สึกยังไงถึงมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรอันนี้ที่มจร.คือปกติอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามจร.เนี่ยเป็นวิทยาลัยสงฆ์จริงๆแหละแต่ก็ไม่นึกว่าอ๋อคนธรรมดาทั่วไปก็ไปเรียนได้ด้วยหรอแล้วพอเราพูดถึงคำว่ามหาวิทยาลัยเราก็มักจะคิดว่าก็ต้องเป็นแบบเฟรชชี่อะค่ะคุณไม้เด็กปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยนะแต่ในส่วนของคุณไม้เองเนี่ยค่ะมีความสนใจมีแรงบันดาลใจอะไรถึงสนใจไปเรียนหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาค่ะกับมจร.
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือตัวผมเองเนี่ยตอนคือท่านถามว่าผมน่าจะไปเจอเพจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็ตรงประกาศหลักสูตรนี้โผล่ขึ้นมาใน Facebook พอดีอะเนาะแล้วก็จริงๆแล้วจะก่อนที่จะมาเรียนปจพ.นะเขาเรียกปจพ.จะได้สั้นๆเลยนะครับคือจริงๆผมก็ศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางภายในเนาะแล้วก็เทคคอร์สสั้นๆที่จิตปัญญาบ้างของมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็เรียนครับก็เรียนเกี่ยวกับคอร์สสั้นๆหลายๆที่เรียนนกพลักเรียนนู่นเรียนนี่การฟังอย่างมีสติอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนคอร์สต่างๆมาเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย

0: ก็เข้าใจรู้สึกว่าเราชื่นชอบการเดินทางภายในเนาะรู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นจังในการที่เราได้เห็นข้างในของเรามันได้เปิดโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเข้าไปดูมันเลยนะปกติเราก็จะดูแค่ข้างนอกตอนนี้มันมีโลกภายในที่ให้เราได้ศึกษาว่าตัวตนของเราจริงๆเป็นยังไงทีนี้การได้มาเรียนปจพ.เนี่ยมันก็เป็นอีกจิ๊กซออีกตัวนึงนะสำหรับตัวผมนะว่าเออมันทำให้เห็นว่าการเชื่อมระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับพุทธศาสนาเชื่อมกันยังไงเนาะมันทำให้เราเห็นองค์ประกอบโดยรวมเลยโอ้โอเคจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเมื่อ 2,600 กว่าปีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเนี่ยเนาะก็ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเออท่านก็ใช้จิตวิทยามาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ท่านไม่ได้ถูกไม่ได้เอามาเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับจิตวิทยาตะวันตกที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบที่ได้เห็นเป็นว่าเป็นแบบไหนแบบไหนเนาะแต่ว่าท่านใช้อริยสัจ4ในการที่ช่วยให้คนคลี่คลายจากทุกข์อะเนาะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่มาเรียนที่นี่อะทำให้เราได้เห็นว่าเออการบูรณาการระหว่างจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาเข้าด้วยกันเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างเนาะมันทำให้เราเห็นได้ว่าโอเคเฮ้ยเรามีแผนที่เนาะเราใช้แผนที่โดยใช้อริยสัจ4ในการเป็นแผนที่ในการที่ใช้ในการคลี่คลายความทุกข์ให้กับตัวเองนะครับตอนแรกเนี่ยที่มาเรียนเราไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะไปเป็นจิตให้คำปรึกษาใครเนาะคือเรียนเพื่อเข้าใจตัวเองนั่นคือเป้าหมายแรกเลยเรียนเพื่อเข้าใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทุกวันนี้ทำไมเรารู้สึกหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างอยู่เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันทำให้การเรียนตรงนั้นเนี่ยเรากลับมาเห็นตัวเองกลับมาดูข้างในเพราะการเรียนปจพ.เนี่ยนอกจากเรียนทฤษฎีแล้วเนี่ยเราเรียนปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะการทำภาวนานะครับก็คือเรามีการทำภาวนาด้วยเพราะว่าการเรียนที่เนี่ยเรามีวิชาหนึ่งวิชาเรียกวิชาภาวนานะครับแล้วก็เราก็ต้องให้คนเรียนผู้ที่เรียนเนี่ยในหลักสูตรนี้ต้องเข้าไปปฏิบัติธรรม7วันนะครับทำด้วย7วันครับอันนี้เป็นข้อบังคับของหลักสูตรนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันอะไรนะครับ
1: ก็มาตอบโจทย์ของตัวคุณไม้เองซึ่งจริงๆก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้าไปเรียนโดยเฉพาะคฤหัสถ์ที่เป็นญาติโยมธรรมดาเหมือนเราเนี่ยก็คงจะสนใจและมีความมุ่งหมายเบื้องต้นอ่ะเกือบเหมือนคุณไม้แทบทั้งนั้นละมั้งคะคือไปเพื่อตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าแรกเริ่มเลยเรายังไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นจิตอาสาจะมาเปิดเป็นศูนย์การปรึกษาตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยแรกเริ่มก็ทุกคนก็เรียนผมว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายในการมาเรียนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ต้องการที่เข้ามาเพื่อศึกษาแนวทางจิตวิทยาบางคนเข้ามาเพื่อทำความเข้าใจว่าเออพุทธศาสนากับจิตวิทยาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเรามีคนที่นับไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธมาเรียนด้วยนะครับเป็นคนคริสต์นับถือศาสนาเรียนแบบสูตรนี้ด้วยเหมือนกันคร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้น่าสนใจค่ะแล้วพอเราจบหลักสูตรแล้วพอมารวมตัวกันเปิดเป็นศูนย์การปรึกษามณมันตาเราเข้ามาเป็นจิตอาสาอ่ะมันมีความแปลกแตกต่างจากตอนที่เราเรียนแล้วพอได้มาลงสนามจริงแบบนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างคะ
0: โอ้มากมายเลยครับคือมากมายตรงที่ว่าเราผมชอบคำหนึ่งนะคือคำว่าเอื้อเฟื้อผู้อื่นก็คือการเอื้อเฟื้อตัวเองเนาะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคำนี้ว่าเอ๊ะมันเอื้อเฟื้อยังไงแต่สุดท้ายหลังจากที่เราทำงานตรงนี้ให้คำปรึกษามาเรื่อยๆอ่ะเราเห็นเลยว่าเออทุกของทุกคนเนี่ยทุกความทุกข์เป็นสากลความทุกข์เป็นสากลแล้วเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้เอื้อเฟื้อคนอื่นให้เขาสามารถคลี่คลายทุกข์ได้การที่อยู่ในเซสชั่นของการทำคาวซิลิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราก็มันจะเห็นว่ามันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราด้วยเนาะบางทีเคสที่มีปัญหาเนี่ยเราก็เห็นเฮ้ยเคสลักษณะนี้คล้ายๆกันเลยเนาะมันเลยทำให้เราเองเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับเคสด้วยเหมือนกัน

0: นะครับว่าโอ้ปัญหาที่เคสเจอเราก็เคยเจออะไรเงี้ยนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็เจอเคสที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่สามารถเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเหมือนกันก็มีเคสลักษณะนั้นเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราเห็นกลับมาว่าโอ้จริงๆเรากำลังอยู่บนความคาดหวังเนาะกับตัวเองว่าเราต้องการช่วยในเคสเนี่ยที่คลายแล้วเราบางครั้งเนี่ยตอนทำแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเคสไม่คลี่คลายเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นทุกข์ซะเองอะครับมันเลยใช่ไหมโอ้ตายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังอยู่บนความคาดหวังที่จะให้ประสบความสำเร็จในการทำเคสเนาะเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยได้เห็นตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เรากลับมาตระหนักว่าจริงแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะครับแล้วมีหน้าที่แค่ช่วยทำให้เคสเนี่ยได้มองเห็นทางออกด้วยปัญญาของตัวเขาเองเนาะเราไม่ได้เป็นคนแนะนำให้เคสเนี่ยในการออกจากปัญหาของเขาด้วยวิธีของเราเพราะบางทีคำแนะนำของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับไอ้เงื่อนไขชีวิตของเขาในรูปแบบชีวิตของเขาเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือมีหน้าที่ที่ทำให้เขาเกิดปัญญาด้วยตัวเขาเองโดยใช้หลักอริยสัจ4เข้ามาก็เลยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยการทำงานของผมเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความรู้สึกว่าเราวางใจที่ถูกต้องมากขึ้นเรารู้สึกว่าหน้าที่ที่แก้ปัญหาคือหน้าที่เคสเนาะไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่จะแก้ปัญหานั้นถ้าเราก็ดูว่าถ้าสติปัญญาหรือว่าของสติสมาธิปัญญาของเคสมีแค่ไหนเราก็จะนำเคสไปแค่นั้นเราจะไม่แบบว่าพยายามลากให้เขาไปเนี่ยเกินกว่าสติปัญญาณขณะนั้นที่เขามีอยู่เนาะตรงนี้มันทำให้เราวางใจได้ว่าเออเราจบเซสชั่นแล้วเนี่ยกลับมาแล้วนอนหลับครับเราไม่รู้สึกว่าเราต้องแบกความทุกข์ของเคสมานอนกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกๆครั้งในการทำเคสเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำเนาะไม่ว่าผลที่ออกมายังไงก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดในเซสชันตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: แสดงว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าการเปิดเป็นศูนย์การให้การปรึกษาดูเหมือนว่าจะเป็นการช่วยคนอื่นถ้าดูจากฟังจากชื่อใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วตัวจิตอาสาแต่ละท่านเองกลับได้รับสิ่งต่างๆจากการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษารับฟังความทุกข์ต่างๆจากผู้ที่มารับบริการกับเราด้วยมากมายเลยใช่ไหมคะคุณไม้เราจะฟังจากคุณไม้แบบนี้เน
0: าะมากมายเพราะเราได้รับพลังงานจากเขาด้วยอะคะคุณอ้อมเราบางทีเนี่ยเราได้รับพลังงานดีๆจากเขาด้วยเราเห็นโอ้เขาสามารถที่จะตื่นรู้แล้วเขาสามารถที่จะมีได้รับพลังงานบางทีเนี่ยเพราะมันสิ่งที่เขาเล่าออกมาเนี่ยเราได้รับพลังงานดีๆจากเขาเยอะแยะมากมายเราได้เราก็ขอบคุณเคสขอบคุณที่คุณส่งพลังงานดีๆมาให้ขอบคุณเขานะขอบคุณที่เขาไว้วางใจในการที่มาใช้บริการที่ศูนย์เนี่ยแล้วให้เราเป็นสักขีพยานในที่ในการรับฟังความทุกข์ของเขาครับเรารู้สึกเราเป็นเกียรติอย่างมากครับ
1: ค่ะจริงๆบางทีเขาก็ให้เราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเองก็เป็นผู้ให้ดูเหมือนเขาจะเป็นผู้มารับนะแต่จริงๆแล้วในขณะเดียวกันต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันเนาะถ้าฟังจากคุณไม้เล่าให้ฟังแบบนี้เนาะได้รับพลังงานบวกซึ่งกันและกันนะทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้มารับคำปรึกษาด้วยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจริงๆมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายหลายอย่างที่อยากจะชวนคุณไม้คุยแต่เวลามันน้อยจริงๆเลยเดี๋ยวต้องชวนมาคุยใหม่นะคุณไม้นะแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณผู้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปใช้บริการจังเลยอ่ะอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปใช้บริการกับศูนย์มานะมันตาตรงนี้จังเลยมีช่องทางในการติดต่อขอเข้าไปใช้บริการขอรับคำปรึกษาได้ยังไงช่องทางไหนบ้างคะ
0: เรามีหลายช่องทางครับก็คือผ่านทาง Facebook ฮะ Facebook ก็คือ Facebook ศูนย์การปรึกษามนมันตาเลยเนาะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยแล้วก็มีทาง LINE OA ครับ LINE OA ของเราเนี่ยก็เริ่มต้นด้วย @sign นะครับ MN แล้วก็ MT นะครับคีย์เข้าไปเลยว่าเพื่อนๆแล้วก็ LINE ID @sign M ก็คือมะ N ก็คือนะM ก็คือมันแล้วก็ T ก็คือ A

0: าก็คือมะนามันตานะครับเพิ่มเข้าไปปุ๊บในนั้นเนี่ยเราก็จะมีแอดมินก็คือพวกผมนี่แหละทำหน้าที่ดูแลหลังบ้านแล้วเราก็สามารถมีตารางเข้าไปดูตารางได้เลยเนาะว่าช่วงเวลาไหนวันไหนที่ว่างมีคิวว่างอยู่ก็สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้เลยนะเราอย่างที่บอกเนาะตอนนี้เรามี1อาทิตย์6วันทำงานแล้วก็วันหนึ่งมี5รอบรอบ10โมงถึง11โมงครึ่งรอบบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งรอบ4โมงถึง5โมงครึ่งรอบทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็รอบทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มรอบละประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับในการที่เราจะคุยกันผ่านซูมนะครับการให้บริการทุกอย่างจะใช้การผ่านซูมทั้งหมดเลยแล้วก็เราจะเปิดหน้าเปิดตาเห็นหน้ากันในการคุยกันนะครับ
1: ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการนะคะมีที่ปรึกษาที่จะช่วยคำปรึกษาในด้านจิตใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะเข้าไปในเพจ Facebook นะคะศูนย์การปรึกษามณมันตานะคะมณมันตานี่ตรงตัวง่ายๆเลยค่ะมอม้านอหนูแล้วก็มอม้าไม่เห็นอากาศนอหนูต่อเต่าสระอานะคะศูนย์การปรึกษามณมันตาเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะทุกอย่างก็จะขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปติดต่อได้เลยหรือทาง LINE OA นะคะ @sai ค่ะเข้าไปที่ LINE แล้วก็เพิ่มเพื่อนนะคะขึ้นต้นด้วย @sai ก่อนนะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะ M man นะคะแล้วก็ N nurse แล้วก็ M man อีกทีแล้วก็ T Thailand ค่ะ MNMT นะคะนำหน้าด้วย @sai เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะคะหรือถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปที่เพจศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะนะคะมีแอดมินคอยดูแลทั้งในเพจแล้วก็ในไลน์ด้วยนะคะเข้าไปปรึกษากันได้นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยเยียวยาจิตใจให้คุณผู้ฟังได้นะคะกับศูนย์การปรึกษามณมันตาที่คุณไม้นะคะได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ต้องขอบคุณคุณไม้ด้วยค่ะจิตอาสาคำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาแล้วก็เป็นแอดมินประจำศูนย์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณไม้มากๆเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณอ้อมยินดีมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารดันโครงการ Fly to Fly ผสานแนวคิด Sustainable Healthcare ขับเคลื่อนความยั่งยืนเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากโดยบริษัท BSGF จำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดและผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารร่วมผลักดันโครงการ Fly to Fly ของกลุ่มบริษัทบางจากผสานแนวคิดSustainable Healthcare ของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลบริษัท Food House Catering Services และบริษัท Sodexo Facility ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคณโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินค่ะโดยมีนางกันธมาศกฤตยานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัท BSGF จำกัดนายอาทิตย์ชินันธนาสิริผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์พร้อมด้วยนายอิทธิทองแตงรองประธานคณะผู้บริหารอาวุโสเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลนายวิลเลียมโวเวลผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยธุรกิจบริการอาหารพลังงานและทรัพยากรแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ธุรกิจอาหารบริษัท Sodexo Services ประเทศไทยจำกัดและนายนิตินันท์ธรรมหทัยผู้อำนวยการบริษัท Food House Catering Services จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการผสานความร่วมมือเ

ระหว่างหน่วยงานภาคีด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการ Fly to Fly และโครงการไม่ทอดซ้ำของกลุ่มบริษัทบางจากนำของเสียมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เป็นพลังงานสะอาดหรือทรัพยากรใหม่

0: ลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายภายในของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลดำเนินการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพถูกวิธีและจำหน่ายให้แก่ BSGF เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟต่อไปพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายและผู้บริโภครับทราบถึงอันตรายจากการใช้น้ำมันปรุงอาหารทอดซ้ำอีกทั้งยังเสริมปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่ระบบของหน่วยผลิตเฮฟ่า SPK ซาฟแบบ standalone แห่งแรกของไทยภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่ดีดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงานตามหลัก ESG และ Sustainable Healthcare มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพการรักษาพยาบาลและแนวทาง Green Hospital นับเป็นอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างและต่อยอดเครือข่ายการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างเป็นระบบทั่วประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมการบินและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสอดรับกับโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดคาสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่จะบอกว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวสักหน่อยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันนี้การเดินทางทางอากาศมันง่ายมากขึ้นเยอะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าราคาก็ถูกลงมีโลคอสมีอะไรแม้ว่าในช่วงนี้ที่อ่ะแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเริ่มดีขึ้นราคาน้ำมันจะเริ่มลดลงแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการปรับราคานู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นนะในเรื่องของตั๋วเครื่องบินเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการขาดกังวลว่าจะขาดแคลนน้ำ

0: ันเชื้อเพลิงหรือเปล่าอะไรด้วยนะคะ
1: บางทีแค่ระยะทางแบบสั้นๆในบ้านเรา
0: ใช่
1: ราคาก็พุ่งเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้
0: ใช่คือแม้กระทั่งดิฉันนะสังเกตบางทีอ
1: ะ
0: full service ที่แบบจ่ายเต็มเป็นการบริการธรรมดาของสายการบินทั่วไปกับจ่ายของสายการบิน low cost บางทีอะราคาพอกันเลยนะคุณในเส้นทางเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ดิฉันบางทีก็ต้องดูคือเวลาเดินทางเดี๋ยวนี้อ่ะเราก็ยังโชคดีในปัจจุบันคือเราสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าราคาไฟท์ไหนเที่ยวบินของสายการบินอะไรที่มันจะราคาโอเคหรือว่าเราชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะคะวันนี้เรามีเรื่องของเที่ยวบินเปิดใหม่ของสายการบินQantasเป็นสายการบินของออสเตรเลียเราคงไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกส่วนใหญ่เวลาเขาแวะเขาจะชอบไปแวะสิงคโปร์เพราะมันจะเป็นทางผ่านของเขาเวลาเขาเดินทางต่อไปสถานที่อื่นๆก็สิงคโปร์เป็นฮับของหลายที่เหมือนกัน
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ถ้าเราบินเราก็บินจากบ้านเราไปเลยก็จะไม่ค่อยได้ไปคือยกเว้นกรณีว่าเราจะเดินทางไปแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยอาจจะมีเที่ยวบินแบบนั้นบ้างก็เป็นสายการบินชื่อดังนะล่าสุดประกาศมีแผนนะคะจะทำเที่ยวบินตรงบินระหว่างลอนดอนกับซิดนีย์กรุงลอนดอนของอังกฤษกับนครซิดนีย์ของออสเตรเลียจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเที่ยวบินเนี้ยในเดือนตุลาคมปีหน้ามันแปลกอะไรเปิดรูทใหม่ธรรมดาแล้วยังไงเที่ยวบินนี้เขาบอกจะเป็นเที่ยวบินที่บินตรงนะนานที่สุดในโลกคุณรู้ไหมนานเท่าไหร่ลอนดอนซิดนีย์คือให้นึกแผนที่โลกคุณผู้ฟังนึกแผนที่โลกตามซิดนีย์ออสเตรเลียอยู่ด้านล่างลอนดอนคุณถ้าคุณจะไปคุณต้องผ่านนะแน่นอนผ่านสิงคโปร์ผ่านมหาสมุทรอินเดีย
1: เยอะอ่ะเยอะ
0: ผ่านอินเดียผ่านตะวันออกกลางเข้ายุโรปต้องผ่านยุโรปก่อนนะถึงจะไปถึงอังกฤษอ่ะเพราะอังกฤษเป็นเกาะอยู่ไกลออกจากดินแดนยุโรปไประยะทางโอ้โหอ่ะ 17,015 กิโลเมตรระยะเวลาในการเดินทางบินตรง22ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: 22ชั่วโมงคุณเขาเผื่อให้คือคุณบินไปบินกลับเรื่องของลมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ19ถึง22ชั่วโมงแต่คุณจะนั่งไหมบนนั้น22ชั่วโมงอ่ะมันน่าคิดเหมือนกันนะ
1: แต่บินตรงนะไม่ต้อง
0: แวะ
1: ใช่
0: เอางี้ไกลที่สุดที่คุณเคยนั่งเครื่องบินนานกี่ชั่วโมง
1: ที่ดิฉันนั่งนานที่สุดนะคะประมาณ10กว่าชั่วโมงแต่จำไม่ได้ว่า10เท่าไหร
0: ่ก็คือไปยุโรป
1: ใช่ซึ่งแค่นั้นก็
0: จะแย่แล้ว
1: คือ
0: ต้องนับว่าเราอะครึ่งทางนะเพราะว่าเราอะอยู่ประเทศไทยอะคือถ้าเราบินไปออสเตรเลียก็ไกลเหมือนกัน
1: คือ
0: พูดง่ายๆคือเหมือนเราอยู่เกือบครึ่งทางของเขาอะแล้วคุณไปลงเยอรมันอะเยอรมนีอะก็ยังไม่ถึงอังกฤษด้วยก็เป็น10ชั่วโมงทำอะไรบนนั้นบ้างมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเที่ยวบินด้วยนะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นขึ้นเวลาเที่ยวบินที่แบบทำให้คุณนอนได้คุณก็อาจจะโอเคนอนอะไรเงี้ย
1: ฉันโชคดีหน่อยว่าไปกลางคืนบินกลางคืนนอนไปก่อน
0: นอนไปก่อนแล้วก็นอนยาวๆ
1: กับนอน
0: ตื่นกิน
1: ดูหนังกินแล้วก็นอน อยู่แค่นี้เลยค่ะแล้วก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักที
0: ใช่ไหมเมื่อย
1: ใช่ซึ่งจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินสักเท่าไหร่
0: ใช่ไหมแล้วคือหลายๆคนอึดอัดนะคือยิ่งถ้าคุณไปนั่งเครื่องแบบเต็มๆนะโอ้โหขยับตัวไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าคุณต้องนั่งคนข้างๆเสียงดัง
1: อ๋อใช
0: ่คือมีเด็กเลยบางทีเราก็เข้าใจอะแต่มีเด็กอะดิฉันเคยขึ้นไฟท์เป็นระยะสั้นนะข้างหน้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วลูกเป็นลูกเบบี้อ่ะลูกเด็กๆ อ่ะแล้วเวลาเขาขึ้นอ่ะเขาร้องอยู่แล้วแล้วอยู่บนนั้นอ่ะถ้าไม่ได้ move ตลอดไม่ได้ขยับเขาก็ร้
1: อง
0: แล้วเขาร้องแล้วเขายื่นหน้ามาตรงซอกที่นั่งอ่ะคุณที่นั่งผู้โดยสารอ่ะ ค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมดิฉันกับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วเด็กอ่ะก็คือเขาก็อุ้มเน
1: า
0: ะแม่เขาก็อุ้มลูกพยายามกล่อม
1: หันมาพอดี
0: หน้าของเด็กก็เลยหันมาอยู่ตรงรูระหว่างช่องระหว่างเก้าอี้สองตัวแล้วเด็กก
1: ็ยิ่งร้องเข้าไปใหญ
0: ่โอ้โหไม่คือเด็กก็ร้องแบบวีดอ่ะ
1: หรือว่าคุณทิพย์ตะวันทำหน้าแปลกๆหรือเปล่าแบบว่าแกล้งเด็กหรือเปล่า
0: ดิฉันนิ่งก่อนเลยดิฉันนิ่งก่อนเลยเด็กร้องแล้วคือเหมือนช่องอะมันเป็นช่องแบบทำให้เสียงมันยิ่งดัง
1: เสียงพุ่งเข้ามาพอดี
0: ใช่ดิฉันตอนแรกดิฉันก็พยายามละเก็บหน้า คือเขาคุณพ่อคุณแม่พยายามช่วยแหละ

0: นก็พยายามแต่เด็กกันเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะอันนี้แหละก็เป็นปัญหาหนึ่งของการขึ้นไปนั่งบนเที่ยวบินแล้วเนี่ยระยะสั้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่22ชั่วโมงหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันจะเวิร์กเหรอแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าQantasเองเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเที่ยวบินนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าเขาก็ตระหนักคือบรรดาเที่ยวบินระยะไกลแบบนี้มันไม่ใช่เขาเจ้าแรกนะคือปัจจุบันเนี่ยเที่ยวบินตรงที่นานที่สุดเนี่ยเจ้าของสถิติคือสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยบินระหว่างสิงคโปร์กับนิวยอร์กซิตี้คือมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐนะระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,349 กิโลเมตรส่วนต่างจากเที่ยวบินลอนดอนซิดนีย์ของQantasเนี่ยอยู่เกือบ 2,000 กิโลเมตรคุณสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยใช้เวลาบินไม่ถึง19ชั่วโมง อันนี้คือสถิติเดิมนะแต่ประเด็นคือเวลาเป็นเที่ยวบินไกลแบบนี้แบบบินตรงนานๆแบบนี้เขาบอกว่าสายการบินมักจะไม่ทำชั้นประหยัดเพราะว่ามันนั่งไม่ได้นานขนาดนั้น
1: ใช่
0: เขาก็จะมีการปรับที่นั่งพอปรับที่นั่งให้มันมีช่องมากขึ้นอะจำนวนที่นั่งมันก็ลดลงอะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างสายการบินที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยที่บอกไปเขาบอกว่าเขาใช้จริงๆเขาใช้เครื่องบิน Airbus A350-1000 นะคะตามปกติเนี่ย Airbus รุ่นนี้จะนั่งได้ทั้งหมดมีที่นั่งผู้โดยสาร480ที่นั่งแต่ทางสายการบินน่ะปรับใหม่เป็นเวอร์ชั่นของเขาเองแล้วลดเหลืออยู่เพียงแค่238ที่นั่งเท่านั้นลดลงมาเยอะแต่ว่าข้อดีคือตามสื่อที่เขารายงานเขาก็คือที่มันเป็นกระแสแล้วก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นเพราะว่าเที่ยวบินเนี้ยเขาจะมีการเปิดให้นั่งในชั้นประหยัดด้วยคือเอาตั๋วชั้นประหยัดมาขายแต่ว่านั่งในลักษณะที่สบายขึ้นแต่แน่นอนราคามันก็ตามมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวราคานะคะว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าคือบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินนะบอกเลยละว่าคุณ22ชั่วโมงเนี่ยคือสุดแล้ว คือสุดแล้วจริงๆ ในการที่คุณจะอยู่บนนั้นน่ะ เพราะเวลาคุณอยู่บนนั้นคุณไม่ได้คำนึงถึงแค่สุขภาพจิตมันเรื่องร่างกายของคุณด้วยไง คือปกติอะอย่างคุณอาทิตย์สมวนไป10กว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยยังมีกิจกรรมกินนอนตื่นมา กินนอนใช่ไหมตอนนั้นที่ฉันไปทำข่าวตอนที่ไปสหรัฐแล้วบินตรงจากที่ไหนนี่ฉันก็ลืมมิชิแกนบินมาที่โซโอ้ก็10กว่าชั่วโมงอ่ะ17มั้งได้ฉันโอ้ยไม่ถุงสิถุงได้ยังไง
1: นี่ฉันก็หลอก
0: นี่ฉันจำไม่ได้คุณ
1: ไปนั่งได้แล้วนะถ้านั่ง17ไปแล้ว
0: อันนั้นอะไรก็ได้ใช่ไหมคือเยอะมากนี่ฉันขออภัยคุณผู้ฟังที่ฉันลืมนับขอไป Google อะไรอย่าง
1: เงี้ยนานแหละ
0: นานมากแต่ส่วนใหญ่อะคนไม่ค่อยนั่งอยู่กับที่นะคุณคือถ้าคุณขึ้นเที่ยวบินยาวๆแบบเนี้ยเขาจะไปเดินคุณไม่ค่อยนั่งที่นั่งคือคุณอาจจะกินเสร็จกลับมานั่งใช่ไหมดูหนังเสร็จแล้วสักพักนึงคุณต้องลุกไปเดินแบบแล้วเขาเดินกันทั้งลำอะคุณ คือดิฉันก็งงนะ
1: แต่ว่าเดินจริงๆแบบว่าเดินไป
0: เดินไปเหยียดยืดเส้นยืดสาย
1: ด
0: ิ
1: ฉันไม่เจอแบบนั้นอะ
0: ไม่ระยะทางอาจจะอยู่ในช่วงเนื่องจากเป็นกลางคืนด้วยถ้าดิฉันเดานะคืออย่างน้อยอะเวลาหลับอะคุณอาจจะเบาลดจำนวนชั่วโมงไปได้เยอะไงคืออย่างน้อยๆคุณต้องมี 5-6 ชั่วโมงแหละที่หายไปอ่ะมันก็ครึ่งนึงแล้วอ่ะแต่อันนี้คุณหลับไป2ตื่นคุณตื่นมาคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนแต่จริงๆไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแต่คุณก็คือแบบยังอีกนานอ่ะไม่ถึงครึ่งทางสักทีก็จะไปเดินเล่นบ้างบางคนเขาจะวางขนมอ่ะเอาไว้ให้ตามจุดต่างๆแอร์เราก็เดินไปหยิบกินได้ยืนกินน้ำแอร์เขาก็จะยืนคุยกันแอบคุยกันเพราะเขาก็ไฟล์นานแบบนี้เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไงเขาก็ต้องมีวิธีในการรับมือด้วยนะคะก็ไปพักบ้างไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องพยายามหากิจกรรมทำ
1: ไม่แน่อาจจะมีกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมตามมานะ
0: เออก็เป็นไปได้
1: ช่วงแบบเปิด
0: ดิฉันเคยขึ้นสายการบินเกาหลีมีให้เล่นเกมด้วยคุณแอร์ชวนเล่นเกมตอนจะขึ้นกับจะลงดิฉันก็งงเหมือนกันดิฉันไม่เคยเจอสายกัน

0: ดีหรือไม่ดีคะ
1: ตอบไม่ได้ไม่ในแง่ความปลอดภัยอันนี้ดิฉันไม่รู้ไงแต่ในแง่ของการเอนเตอร์เทนมันก็ดีแหละเพราะมันทำให้ทั้งลำเนี่ยแต่ด้วยความที่อันนั้นไม่ใช่ลำใหญ่ด้วยล่ะเป็นสายการบินโลว์คอสก็ทำให้แบบคนที่ขึ้นเครื่องบินรู้สึกสนุกสนานไปด้วยแล้วก็มันก็เป็นสีสันนะคะคือเขาชวนเล่นเกมแล้วเขาก็จะมีของแจกประเด็นคือชอบที่มีของแจกแต่ดิฉันไม่ได้นะดิฉันพยายามแข่งแล้ว
0: อ๋อเล่นด้วยเหรอคะ
1: เขาเล่นกันทั้งลำคุณคือจะมีคือเวลาคุณผู้ฟังคือเวลาเราจะมีการโชว์เขาเรียกว่าอะไรแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตที่เขาจะโชว์เรื่องของการคาดเข็มขัดเรื่องรักษาเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยเออเขาก็จะยืนแบบนั้นแหละระหว่างแบบเรื่องของการอธิบายเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆมาตรการความปลอดภัยต่างๆนะพอพูดเสร็จเนี่ยเขาก็จะชวนเล่นเกมก็จะเป็นแบบแล้วแต่ว่าเขาจะคิดอาจจะเกมเป่ายิงฉุบอะไรเงี้ยมีแล้วคือดังนั้นทุกคนเล่นได้ทุกคนก็แค่ชูมือแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ้าวใครชนะแต่คุณต้องไม่โกงนะคุณชนะเอาแพ้เอามือลงอะไรเงี้ยคุณไม่ได้คุณโกงไม่ควรนะคะนั่นแหละก็จะเป็นกิจกรรมคือสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินอะไรต่างๆที่เขาบอกว่า22ชั่วโมงเนี่ยมันคือสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราไปอุดอู้อยู่บนนั้นเท่านั้นนะคะแต่มันยังมีเรื่องของสุขภาพจิตอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องไปเจอเที่ยวบินที่คนที่นั่งข้างๆเราแบบสุขภาพไม่ดีไอหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างอะแล้วคุณต้องอยู่ตรงนั้น22ชั่วโมงอะคือถึงแม้ว่าคุณจะออกจากที่นั่งแล้วไปยืดเส้นยืดสายหรือไปหลบได้แต่ว่าคุณก็หลบอยู่ตลอดไม่ได้เพราะคุณอย่าลืมว่าเมื่อมันมีตกหลุมอากาศเมื่อมันมีอะไรแบบนี้คุณก็ต้องกลับมานั่งที่อะแล้วถ้ามันไม่สบายเพียงพอหรือคุณนั่งข้างๆคนที่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยชีวิตลำบากเลย
0: แล้วบางทีแบบได้ที่นั่งที่ไม่ใช่ริมทางเดิน
1: อ
0: ะแล้วบางทีอยากจะลุกบ่อยๆแล้วคนข้างๆเราก็ไม่รู้จักแบบเนี้ย
1: เกรงใจมาก
0: ใช่คืออยากลุกบ่อยๆแต่ว่าก็ต้องขอเขาทุกรอบแต่ว่าพูดเรื่องสุขภาพที่ฉันนึกถึงตัวเองแบบ
1: ทำไมอะ
0: เวลาขึ้นเครื่องจะแบบเรานอนใช่ไหมคะจะภาวนาให้ตัวเองอะหลับเยอะๆแล้วแบบตื่นมาแบบใกล้ลงแล้วเพราะว่าเวลาตื่นชอบแพ้อากาศชอบจาม
1: แล้วก็
0: ใช่ชอบจามแบบพอตื่นมาเราจะเริ่มมีน้ำมูกแล้วก็จามเราก็เกรงใจคนอื่น
1: แล้วอย่างเงี้ยเราแอบไปแบบจามในห้อง
0: ส่วนใหญ่ดิฉันก็จะแบบลุกเข้าห้องน้ำแต่บางทีก็ไม่ทัน
1: ใช่ไหมมันห้ามกันไม่ได้
0: เราเกรงใจแบบคนอื่นเขายังหลับกันอยู
1: ่โถ ลำบากมากทีเดียว แบบนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเที่ยวบินที่วิ่งกันยาวๆเที่ยวบินระยะไกลแบบนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับขนของรับขนคาร์โก้อ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเที่ยวบินปกติเนี่ยเราจะมีทั้งที่นั่งผู้ขายที่นั่งผู้โดยสารเนา
0: ะ
1: แล้วก็จะมีใต้ท้องเครื่องก็จะรับขนสินค้าด้วยเพื่อหาเงินเพิ่มแต่ว่าพอเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าการขนของอ่ะมันไม่คุ้
0: ม
1: เขาก็เลยเน้นการปรับพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เป็นที่นั่งซะมากกว่าแล้วก็ได้กำไรจากในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารเพราะว่าได้จากคนอ่ะมันได้เงินคุ้มกว่าได้จากของแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ต้องมีการคำนวณนะคะว่าจะอันไหนมันถึงจะโอเคทั้งกับสายการบินด้วยที่แน่นอนเขาเป็นธุรกิจก็ต้องหากำไรเนา
0: ะ
1: แล้วเราในฐานะเป็นผู้บริโภคอ่ะเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดบางคนเขาก็บอกว่าอย่าเลย22ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คือไม่ได้จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นคุณแบบไปแวะเปลี่ยนเครื่องดีไหมเพราะว่าในเส้นทางเดียวกันเนี่ยลอนดอนซิดนีย์เนี่ยจริงๆถ้าคุณแวะเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินที่เปลี่ยนอ่ะคุณอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง4ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือถ้าแค่นั้นน่ะมันก็แวะดีกว่าก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแต่เรื่องของเวลาเนาะก็ต้องตัดสินใจกันดูนะคะแล้วนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าบางคนบอก22ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่แล้วแต่สายการบินแควนตัสเขาบอกว่าเขายังมีแผนนะคะจะเพิ่มเส้นทางบินอีกอย่างนึงก็คืออีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางซิดนีย์นิวยอร์กนะคะในรอบต่อไประยะทางเนี่ยอาจจะสั้นกว่าของลอนดอนซิดนีย์สักนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นยุคที่การเดินทางทางอากาศเนี่ยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลือกให้เยอะขึ้น
0: แต่นี้แบบ22ชั่วโมง19ถึง22อันนี้นับพวกแบบเหตุฉุกเฉินนู่นนี่นั่นไหมคะ
1: ไม่มี
0: โอ้โหเนี่ย
1: จะมีฉุกเฉิน
0: หมายถึงว่าแบบสภาพอากาศทำให้ลง
1: บินลงไม่ได้ใช่ไหม
0: โอ้โหท้อเลยนะแบบ

0: 22ชั่วโมงมาแล้วจะถึงแล้วแต่
1: ข้อดีคือเครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องบินใหญ่อ่ะพอเครื่องบินใหญ่เขาจะมีพื้นที่ให้คนได้รีแลกซ์แล้วเขาบอกว่าคือปกติสายการบินที่นั่งชั้นประหยัดจะไม่มีพื้นที่ที่แบบไปยืดเส้นยืดสายได้แต่เนี้ยเขาเหมือนกับก็รับเขาเรียกว่าอะไรก็เข้าใจแหละว่าต้องมีพื้นที่จัดพื้นที่ไว้ให้เขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะให้พักผ่อนมีพื้นที่ในการพักผ่อนได
0: ้ต้องรอดูราคาแล้วแหละว่าจะเท่าไหร่นะ
1: ดิฉันไม่เห็นราคาดิฉันเปลี่ยนเครื่องดีกว่าให้เปลี่ยน3รอบเลย
0: บางคนอาจจะเน้นสะดวกไงแบบรวดเดียว
1: ใช่ก็ไม่เอาแต่ดิฉันไม่เอายากเกิน22ชั่วโมง
0: ก็ตีว่านอน10ชั่วโมง
1: ไม่ถึงคุณนอน10ชั่วโมงวันนั้นคุณเก่งมากเลยนะ
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: แต่ดิฉันเคยถ้าคุณเก่งมากๆดิฉันยิงยาวดิฉันเคยนั่งไฟลท์อังกฤษกรุงเทพขึ้นไปดิฉันกินข้าวเสร็จดิฉันนอนตื่นอีกทีถึงแล้วดิฉันตกใจมากว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้ดูหนังวันนั้นเลยกินแล้วนอนอย่างเดียวตื่นเดียวแล้วถึงด้วย
0: เมื่อยไหมคะตื่นมาแล้วต้องพี่แบบ
1: สมัยก่อนยังเด็กอยู่ไงแล้วก็ไม่ค่อยมีออฟฟิศซินโดรมคือถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะชั่วโมงหนึ่งก็ปวดแล้วอะเพราะเป็นออฟฟิศซินโดรม
0: แล้วเวลานั่งไฟล์ยาวๆที่ดิฉันภาวนาอย่างนึงก็คือให้มีที่ว่างเยอะๆ
1: ใช่
0: เราจะได้ลุกไปแล้วก็แบบบางทีก็นอนได้
1: คือเราจะได้เหยียดได้ไงดิฉันเห็นบางคนแบบเปิดไอ้พนักขึ้นอะแล้วนอนอะไรเงี้ย
0: โอ้ดิฉันก็นอนกลับมาเหมือนกัน
1: ยากมากที่จะได้ฟลายแบบนั้นคุณต้องโชคดีจริง
0: ๆแล้วเนี่ย22ชั่วโมงดิฉันว่าน่าจะปล่อยให้ว่างอ่ะหมายถึงว่า
1: ใช่ๆเพราะมันไม่คุ้มต้นทุนมันสูงอ่ะอ่ะก็พี่จะ ไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะ เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายๆคนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติแล้วแนวคิดเรื่องของการอยากได้ลูกชายเนี่ยมีแต่ในเอเชียหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่แอฟริกาก็มีเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นความกดดันอ่ะก็มาอย่างบ้านเราอาจจะเป็นสมัยก่อนไหมที่แบบ
1: อ๋อใช่
0: ต้องได้ลูกชายนะจะได้มาสืบสกุล
1: แต่ปัจจุบันบางสังคมก็ยังอยากได้ลูกชายอยู่นะคืออาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากได้ลูกชายมากด้วย
0: ค่ะ
1: คืออย่างน้อยก็ขอให้มีไม่ใช่ว่าไม่เอาลูกสาวแต่ว่าก็อยากให้มีลูกชายด้วยอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบขอมีลูกก็ดีแล้วนะหลายประเทศเพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อยมากนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะทีนี้ไปดูในแอฟริกากันนะคะไปมีคุณผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวคองโกเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งจากอยู่ในเผ่าลูบานะคะเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการมีลูกสาวเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องเสื่อมเสียเลยสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้เนี่ยคือจะต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อจะได้ต้องมีลูกชายสักคนอะ
1: ไม่แต่มันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นไงมันก็ยากแล้วเกิดได้ลูกสาวขึ้นมาทำไงอะ
0: ตัวเขามีค่ะลูกสาว4คนลูกสาว4คนก็คือยังไม่ได้ลูกชายไงก็ต้องพยายามอีก
1: ให้มีให้ได้
0: แล้วคนที่5ก็โชคดีว่าได้ลูกชายแล้วก็ยังไม่พอมีอีกคนนึงก็สรุปก็คือมีลูกสาว4คนลูกชาย2คน
1: ดิฉันนึกว่าลูกคนสุดท้องจะเป็นลูกสาวอีก
0: เยอะมากนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าตอนที่แบบภรรยาได้ลูกชายคนแรกเนี่ยก็คือโล่งอ่ะคือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขาด้วยทำให้เขาต้องพยายามเต็มที่เพื่อจะได้มีลูกชายนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยแอฟริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของประชากรเร็วที่สุดในโลกแต่ว่าการคลอดบุตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาวะที่แบบค่อนข้างยากลำบากตั้งแต่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงการคลอดเคสที่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยทรัพยากรก็ยังจำกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วถ้าไปดูข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าแอฟริกาเนี่ยมีสัดส่วนผู้หญิงเสียชีวิตจากการคลอดบุตรสูงถึง 70% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกแม้ว่าเขาบอกว่าตัวเลขตอนนี้จะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามเยอะมากนะคะ
1: คือเรื่องของแอฟริกาเนี่ยเขานอกจากจะหลายประเทศเป็นประเทศยากจนแล้วเราก็ต้องอาศัยเงินทุนแล้วก็การสนับสนุนจากประเทศอื่นๆด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนนโยบายการตัดลดความช่วยเหลือต่างชาติของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เองก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสาธารณสุขของแอฟริกาไม่น้อยนะคะ นี่คือเป็นเรื่องของเงิน

0: เรื่องของงบประมาณโครงการต่างๆที่อาจจะต้องปิดตัวหรือโดนลดงบไม่ใช่แค่นั้นแอฟริกายังเจอกับเรื่องของความขัดแย้งสงครามอีกมันก็เป็นปัญหาในนี่ไม่นับเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆที่แบบเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากโลกร้อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วพอเรื่องลูกที่ต้องได้ลูกชายเนี่ยความกดดันส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ที่ฝั่งผู้หญิงก็คือเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าคือผู้หญิงเองในแอฟริกาหลายๆคนก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องที่คือเขามองว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่แม้ว่าการตั้งครรภ์ซ้ำๆจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแหละแต่เขาก็ต้องมีลูกชายให้ได้เพราะว่าเขามองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นสืบทอดสกุลต่อไป
0: มันก็เป็นเรื่องของค่านิยมส่วนหนึ่งด้วยนะ
1: ใช่ก็คือรู้แหละว่าอันตรายนะแต่ก็ยอมอ่ะเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะคะก็เลยต้องยอมรับแบบนี้ซึ่งมีหัวหน้าสมาคมพดุงครรภ์คองโกมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือเจอผู้หญิงหลายคนมากๆที่ตอนคลอดลูกอ่ะคือตัวเองคลอดลูกอยู่พอลูกคลอดออกมาก็คือถามเลยว่าเพศอะไรแบบนี้เลยซึ่งบางคนเขาก็คือได้ลูกหญิงได้ลูกผู้หญิงแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยทำไมนะทำไมเพราะว่าตัวเขาคือคลอดมาหลายท้องแล้วแต่ก็ยังได้ผู้หญิงอยู
0: ่
1: ใช่ก็เหมือนเป็นแรงกดดันที่ต้องเจอนะคะแล้วถ้าไปดูในคองโกเนี่ยผู้หญิงคองโกในวัยเจริญพันธุ์ 29% นะคะบอกว่าคือเขาขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงการวางแผนครอบครัวตามที่ต้องการเพราะว่าเหมือนผู้ชายมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอะเขาก็ไม่ได้ไปร่วมวางแผนด้วยเพราะฉะนั้น
0: คือผู้ชายมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับผู้หญิง
1: นั่นแหละเขาก็คือเราเป็นคนคลอดลูกอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังสังคมชายเป็นใหญ่อยู่เยอะเลยนะ
1: ใช่แล้วบางทีเราก็แบบโอ้ยอยากแบบชีวิตนี้อยากคลอดลูกสักแค่3คนอย่างเงี้ยแต่แบบพอไม่ได้ลูกชายก็ต้องมีเพิ่ม
0: คือจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของค่านิยมทัศนคติต่างๆด้วยนะในสังคมในเรื่องในประเด็นแบบนี้อ่ะ
1: ใช่แล้วก็ยังคือเรื่องเนี้ยรุนแรงถึงกระทั่งที่ผู้ชายบางคนขู่ภรรยาตัวเองว่าถ้าเธอยังไม่คลอดลูกชายให้นะจะไปมีกิ๊กแล้วนะไปถึงขั้นนั้นเลย
0: เพื่อให้ตัวเองมีลูกชาย
1: ใช่เหมือนแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยตกมาอยู่ที่
0: ผู้หญิง
1: ทั้งที่คือเนาะมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติอะ
0: มันบังคับไม่ได้
1: ใช่หรือไม่ก็ต้องทางการแพทย์เลย
0: แต่ดิฉันอันนี้อ๋อเขาแอฟริกาเขายังไม่มีการบังคับว่าจะต้องมีลูกกี่คน
1: ใช่
0: ดังนั้นก็มีไปได้เรื่อยๆเพราะดิฉันนึกย้อนไปถึงเคสของประเทศจีนในยุคที่เป็นแบบนโยบายลูกคนเดียวที่มีข่าวว่าอ่ะทำแท้งบ้างพอรู้ว่าเพศเป็นลูกสาวหรือว่าฆ่าบ้างเพราะว่าไม่อยากมีลูกสาวอยากได้ลูกชายแต่ว่านโยบายให้ลูกได้แค่คนเดียวมีลูกได้แค่คนเดียวก็เลยมีไม่ได้ไม่เอาลูกสาวอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าหดหู่นะ
1: ใช่
0: มันเป็นประเด็นที่น่าหดหัวจริงๆเราก็สนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะคือผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวนี้มันทำได้หมดซึ่งในสังคมจีนต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันน่ะเริ่มเปลี่ยนความคิดค่อนข้างเยอะนะ
1: คะ
0: เราเริ่มเห็นผู้หญิงในวงวิชาการวงการทำงานระดับสูงเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยจากยุคนึงสมัยนึงที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากๆแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่มันต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอ่ะแล้วก็เรื่องของการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างในเคสอย่างที่แอฟริกาแบบนี้ที่คองโกกลายเป็นว่าผู้หญิงมีความผิดอย่างเงี้ยมันก็นะจริงๆรัฐบาลอาจจะต้องให้ความสนใจในจุดนี้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของค่านิยมในการให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆอ่ะเพราะไม่งั้นคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอฟริกามีแบบนี้ด้วย
1: ใช่ดิฉันตอนเห็นก็โอ้มีแบบนี้เหมือนกันแต
0: ่นน
1: ที่รู้อย่างนึงก็คือโอ้โหเด็กเยอะแบบเวลาเห็นภาพที่ไรก็คนเยอะไปหมดก็ไม่แน่ว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่แบบคือเขาก็พยายามมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะได้ลูกชายกัน
0: แต่ปัญหาใหญ่คือการวางแผนครอบครัวแหละว่าจะวางแผนครอบครัวยังไงได้มีการวางแผนครอบครัวด้วยหรือไม่เพราะว่าเมื่ออยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันรุมเร้าอ่ะบางทีไม่ทันคิดไง มันก็เป็นผลในระยะยาวด้วย
1: ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

ประชาชนที่พูดกันว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้นความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมมีแม่น้ำลำธารมีน้ำจืดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติพวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่าเพื่อเราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกันข้าพเจ้าอาจจะได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาแล้วหลายอย่างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาป่าว่าป่านี้ได้ช่วยพิทักษ์น้ำและเก็บน้ำไว้ในดินเพื่อเราก็เหมือนกับข้าพเจ้าทำหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายปลูกป่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าจึงเป็นสิ่งที่นำความปลาปลื้มใจมาให้ข้าพเจ้าอย่างมากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคม2535เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมืองการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้และได้มาประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเพลงบรรเลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไป Song of India นะคะซึ่งก็เป็นผลงานของ London Symphony Orchestra งานประพันธ์ของนิโคลาย บริมสกีคอสกาโรฟนะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่มีการทำเป็นฉบับบรรเลงแล้วก็ฉบับร้องกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ CU Delight นำมาเสนอในรายการนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพลงจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังอย่างเช่นคุณสมคเนก็คิดถึงเพลงหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีการนำมาใช้กันในหลากหลายโอกาสด้วยค่ะท่านผู้ฟังติดตามรายการนี้ขอความกรุณาแนะนำสิ่งต่างๆรวมถึงเพลงเข้ามายังรายการโดยผ่าน LINE @สถานี @จุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะ I Will Wait For You จาก Andy Williams ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานเพลงที่ปล่อยมาในปี1967งานประพันธ์ของมิเชลเลอร์แกรนด์แล้วก็นอร์มันกิมเบลนะคะโดยมีนิกเดคาโรมาเป็นโปรดิวเซอร์เพทราคลาร์กกับThis is my song ปล่อยมาในปี1967งานประพันธ์ของชาลีแชปลินนะคะโดยมีโทนี่แฮทช์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ในว่าผู้ประพันธ์คือชาลีแชปลินตั้งใจจะใช้ในภาพยนตร์เรื่อง A Countess from Hong Kong นะคะซึ่งก็เป็นหนังที่ตัวเขาเองเป็นผู้เขียนบทกำกับแล้วก็อำนวยการสร้างแชปลินมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นผลงานเดียวในผลงานภาพยนตร์ของแชปลินที่เป็นสีเป็นการย้อนยุคไปสู่เรื่องความรักบนเรือที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ1930และเขาก็แต่งเพลง This is my song โดยมีเจตนาที่จะสื่อถึงยุคนั้นเพื่อสื่อถึงยุคนั้นก็เลยตั้งใจที่จะให้เอาจอห์นสันเป็นผู้ร้องเพลงนี้แต่น่าเสียดายว่าเอาจอห์นสันเสียชีวิตไปแล้วในท้ายก็เลยมาตกเป็นหน้าที่ของเพทูล่าคลาร์กซึ่งไหนว่าแรกเริ่มเลยทีเดียวเนี่ยผู้จัดการของเธอไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเธอนำมาบันทึกเสียงแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษยังมีภาษาอื่นๆด้วยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะ

See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้คุณแมนสังครักษ์เทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงซึ่ง The Village Stompers บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็เป็นฉบับที่โด่งดังมากเป็นคำแนะนำจากคุณสมคเนธิตฐานนะคะจดหมายมาแนะนำเพลงนี้ Washington Square ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงดังนะคะโดยฉบับของ The Village Stompers ปล่อยออกมาในปี1963ค่ะส่งต่อกันด้วยฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ

มิโซะโดยวงคุโบอิเซะค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1964แล้วก็ฉบับที่เป็นภาษาจีนนะคะซื่อซึ่งเกอค่ะซึ่งก็นำเสนอโดยแซมฮุยนะคะปล่อยออกมาในปี1978ค่ะ

Washington Square นะคะเพลงบรรเลงยอดนิยมจากปี1963โดยวง The Village Stompers ค่ะจากนิวยอร์กซิตี้นะคะเพลงนี้ประพันธ์โดยบ๊อบโกลสไตน์แล้วก็เดวิดชายค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมขึ้นอันดับ2ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100นะคะแล้วก็ไปประสบความสำเร็จในชาร์ตบิลบอร์ด Easy Listening อันนี้ทะยานขึ้นถึงอันดับ1เลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในชาร์ตเป็นเวลานานถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จทั้งในอังกฤษอเมริกาแล้วก็ในประเทศต่างๆในยุโรปด้วยนะคะเพลงนี้ได้รับความนิยมทั้งในส่วนของเพลงบรรเลงนะคะซึ่งก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่สาขาเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะในเอเชียก็มีวงที่บันทึกเสียงเพลงนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นวงจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงจีนแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะคะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังจากบางใหญ่ค่ะแนะนำเพลงกาลกาตามานะคะก็เลยนำฉบับที่โด่งดังมากๆเป็นของLawrence Welk นะคะ

เมืองกาลกาตาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาร้องโดยวิโก้ทอริยานีนะคะเป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองโดยฮันส์บรอดเกอร์แล้วก็เนื้อร้องโดยเฮอร์มันแกเซ่ค่ะต่อด้วยกาลกาตานะคะซึ่งเป็นงานร้องคู่กันของโรสแมรี่ครูนี่กับบิงครอสบีค่ะเป็นงานประพันธ์ของเรย์อีแวนส์แล้วก็เจลิฟวิงสตันโดยมีไซมอนไรดี้มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เรียบเรียงโดยบิลลี่เมย์ค่ะ

ที่จบลงไปคือกาลกาตานะคะเพลงป๊อปภาษาเยอรมันเวอร์ชันบรรเลงโดยโรเรนซ์เวลค์หัวหน้าวงดนตรีแล้วก็พิธีกรรายการโทรทัศน์ที่เป็นชาวอเมริกันนะคะในอัลบั้มที่ชื่อกาลกาตาของค่าย Dot Records ปี1961ค่ะเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเวลค์นะคะเพลงนี้แต่งทำนองขึ้นในปี1958โดยไฮเนอร์กาเซ่แล้วก็เดิมชื่อเพลงก็คือทิวอลีเมโลดี้แต่ว่าเปลี่ยนชื่อหลายครั้งในที่สุดก็ตกผลึกนะคะใช้ชื่อเมืองกาลกาตาของอินเดียซึ่งในภาษาเยอรมันเรียกว่าไคคุตตาค่ะแล้วก็ในภาษาอังกฤษก็คือกาลกาตานะคะในภาษาเยอรมันนั้นประพันธ์เนื้อร้องโดยฮันส์บรัตเกอร์แล้วก็มีฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆด้วยนะคะได้รับความนิยมอย่างมากมีการประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษโดยนักประพันธ์หลายท่านด้วยกันนะคะวันนี้ก็เป็นฉบับที่ร้องคู่กันของโรสแมรี่ครูนี่กับบิงครอสบี้ที่เป็นงานประพันธ์ของเรย์อีแวนส์แล้วก็เจลิฟบิงสตันค่ะมาถึงเพลงต่อไปในรายการนะคะก็เป็นเพลงที่ซาร่าไบรท์แมนร้องเอาไว้ A Song of India นะคะงานประพันธ์ของนิโคลายริมสกี้คอสกอฟนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วย Song of India ในฉบับของมาริโอลันซาค่ะซึ่งปล่อยออกมาในปี1958นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยกุชิกุชิโฮตาเฮนะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังของอินเดีย

Song of India นะคะเพลงยอดนิยมที่ดัดแปลงมาจากอารยาน่าจะอ่านว่า Presnya Indis Gogo Kostya นะคะเป็นเพลงของชาวอินเดียค่ะจากโอเปร่าแซโกของริมสกี้คอสกอฟในปี1896นะคะซึ่งก็มีการนำมาใช้นะคะทำนองเพลงกระทุกนำไปใช้ในเพลง Beautiful Ohio ในปี1918ซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงประจำรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาไปค่ะมีศิลปินนำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงในหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งขับร้องแล้วก็บรรเลงส่วนเพลงอินเดียนะคะกุชากุชาโฮตาเฮนะคะก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยจาตินลลิตขับร้องโดยอุดิตนารายแล้วก็อัลกายากนิตนะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะมาถึงช่วงท้ายของ See You Delight ในวันนี้แล้วนะคะเพลงจากโรเบิร์ตมิชชัมค่ะ That Man Right There นะคะปล่อยออกมาในปี1967งานประพันธ์ของเฟลิสไบรอันแล้วก็มีเฟร็ดฟอสเตอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์นักประพันธ์ร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือบูดโรไบรอันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ณนงโพแก้ววรางกูร
1: โรคติดเชื้อไข้หวัดนกคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคติดเชื้อไข้หวัดนกคืออะไรโรคติดเชื้อไข้หวัดนกหรือเอเวียนอินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดไข้หวัดใหญ่ชนิด A ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติในสัตว์ปีกหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เป็ดห่านและนกป่าค่ะซึ่งโรคนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความสำคัญด้านสาธารณสุขเนื่องจากเชื้อบางสายพันธุ์สามารถก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์และมีอัตราการเสียชีวิตสูงและอาจนำไปสู่การระบาดในวงกว้างได้หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมค่ะการติดเชื้อในคนส่วนใหญ่มักเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายจากโรครวมถึงการสัมผัสกับมูลสัตว์ปีกสารคัดหลั่งทางเดินหายใจหรือสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อนอกจากนี้ค่ะการชำแหละสัตว์ปีกการขนส่งสัตว์และการประกอบอาหารจากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุกสะอาดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่ะอย่างไรก็ตามการแพร่เชื้อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและมักเกิดในกรณีที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานค่ะด้านอาการของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกระยะฟักตัวโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2-10 วันหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยมักมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้แก่อาการไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและเบื่ออาหารค่ะและในผู้ป่วยบางรายค่ะอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือท้องเสียร่วมด้วยค่ะและหากโรครุนแรงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบหายใจลำบากภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไข้หวัดนกก็จะอาศัยการประเมินอาการทางคลินิกร่วมกับประวัติความเสี่ยงเช่นการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือตายการทำงานในฟาร์มสัตว์ปีกการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดและการยืนยันการติดเชื้อทำได้โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างทางเดินหายใจหรือเป็นการตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนกค่ะและนอกจากนี้ค่ะแพทย์อาจจะมีการพิจารณาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินความรุนแรงของการอักเสบในปอดค่ะด้านการรักษาโรคติดเชื้อไข้หวัดนกค่ะการรักษาควรเริ่มโดยเร็วที่สุดหลังสงสัยการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน48ชั่วโมงแรกของการเริ่มมีอาการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาค่ะและแนวทางในการรักษาประกอบด้วย 1. การให้ยาต้านไวรัสเช่นยาโอเซลทามิเวียหรือยาซานามิเวียตามดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ 2. การดูแลประคับประคองตามอาการ 3. การให้ออกซิเจนในผู้ที่มีภาวะหายใจลำบาก 4. การรักษาภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบหรือภาวะติดเชื้อจากแบคทีเรียแทรกซ้อนและ 5. การดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไข้หวัดนกค่ะสำคัญที่สุดก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแหล่งเชื้อและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดได้แก่การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายโดยไม่จำเป็นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดและใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างสม่ำเสมอสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกรวมถึงรับประทานเนื้อสัตว์ปีกหรือไข่ที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและสำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยอาจได้รับยาต้านไวรัสเพื่อเป็นการป้องกันโรคตามคำแนะนำของแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไข้หวัดนกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน
1: พัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีดำเนินรายการร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
2: สวัสดีค่ะคุณพนิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะพบกันในช่วงเวลาเที่ยงๆนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราวันนี้ก็มี3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ทั้ง4ภูมิภาคค่ะเราก็จะได้รับฟังทั้งจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสำหรับในช่วงที่2วันนี้จะลึกรอยไทยนะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีจังหวัดพัทลุงและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับคลินิกการแพทย์แผนจีนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาต้นแบบการแพทย์แบบผสมผสานค่ะก็น่าสนใจทั้ง3ช่วงรายการเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้และช่องทางออนไลน์ค่ะที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะก็จะมีภาพบรรยากาศภาพประกอบข่าวนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณพัชราคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ต้องติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงของรายการของเราในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะ
1: ค่ะและช่วงนี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะคะในแต่ละเวลาเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันเลยในช่วงของช่วงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่จังหวัดปัตตานีเป็นยังไงบ้างคะคุณพัชราคะ
2: ค่ะวันนี้ก็สภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะก็เหมือนฝนจะตกค่ะในช่วงนี้แต่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะคะสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ด้วยก็อาจจะมีฝนเติมเข้ามาได้ในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกภูมิภาคนะคะรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะและเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงแรกกันนะคะจากข้อมูลค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่ง

0: ตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เคลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้ค่ะและพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงเวลา7นาฬิกาวันนี้จนถึง7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งภาคใต้สำหรับฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะในหลายๆพื้นที่นะคะสำหรับวันนี้ก็เจอการเรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับท่านใดที่ต้องวางแผนในการเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการปกป้องกันฝนแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคุณพัชราคะ
1: ก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบความพร้อมก่อนการเดินทางและเช็คสภาพอากาศทุกครั้งก่อนการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะและยังคงมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีข่าวจากคุณพัชรานำมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงรับรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็นำความร่วมมือนะคะสำหรับการเดินหน้าพัฒนาวอลเลย์บอลชายแดนใต้นะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็เตรียมจัดใหญ่3โครงการด้วยกันนะคะภายใต้โครงการไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์ค่ะทั้งสร้างผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะโดยภาควิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนร่วมกับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเบอเรจจำกัดมหาชนซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569นะคะภายใต้ชื่อไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ที่มอปัตตานีค่ะโดย3โครงการที่สำคัญนะคะในห่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีการอบรมส่งเสริมผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพนะคะอย่างเต็มระบบครบวงจรนะคะหรือที่เรียกว่า domestic power ในห่วง17-21กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยโครงการอบรมผู้ตัดส

0: สินกีฬาวอลเลย์บอลระดับชาตินะคะห่วงวันที่23ถึง29กรกฎาคมที่อาคารพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มอ.ปัตตานีค่ะซึ่ง2โครงการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะคะผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชนะคะที่เป็นครูสอนนะคะอยู่ในโรงเรียนคือพื้นที่เป้าหมายก็จะเน้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้ฝึกสอนก็จะได้นำความรู้ประสบการณ์นะคะสามารถไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของตนนะคะในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในการพัฒนาทักษะนะของตัวผู้เล่นหรือแม้แต่เรื่องของการทำทีมวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็นอกจากนี้การอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลระดับชาติก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญนะคะนอกจากผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของนักศึกษาของคณะของจากภาควิชาพละศึกษาด้วยนะคะจากมอ.ปัตตานีแล้วก็ในส่วนของทางพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็จะมีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วดังนั้นการได้มายกระดับพัฒนาศักยภาพนะคะให้ไปสู่ระดับชาตินะคะสามารถที่จะมีโอกาสในการตัดสินการเกมการแข่งทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติต่อไปนี่ก็จะเป็นการเสริมทักษะให้นะคะโดยวิทยากรก็จากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะส่วนไฮไลท์ในช่วงปีนี้นะคะก็จะมีรายการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2นะคะซึ่งจากครั้งแรกก็จัดไปได้รับการตอบรับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็ปีนี้นะคะได้พระมหากรุณาธิคุณด้วยนะคะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลนะคะซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะสำหรับรายการแข่งขันในครั้งที่2ในปีนี้ค่ะก็จะจัดในห้วงวันที่5ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะดังนั้นทีมวอลเลย์บอลเยาวชนยุวชนแล้วก็เยาวชนนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้คือเตรียมทีมพร้อมได้เลยนะคะเพราะว่ารายการแข่งขันก็จะจัดในห้วงเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงการเปิดรับสมัครก็จะเป็นช่วงประมาณสิงหากันยานะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าปีนี้ก็จะมีทีมที่จะส่งเข้ามาจำนวนมากแล้วก็เพิ่มเวลาในการจัดแข่งขันด้วยจากปีที่แล้วนี่ก็หลายทีมก็จัดแข่งกันถึงช่วงค่ำคืนกันเลยทีเดียวดังนั้นก็ขยายเวลาแข่งแล้วก็ทีมเดี๋ยวรายละเอียดนะคะในประเภทของรายการแข่งก็จะได้ติดตามเหรียญให้ได้รับทราบต่อไปค่ะนี่เป็นไฮไลท์สำคัญกับบทบาทภารกิจนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกับการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณพานิชาคะ
1: ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวิทยุมอ.ปัตตานีค่ะขอบคุณคุณพัชราที่นำข่าวสารมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวในพื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดพื้นที่เปิดตัวโครงการ Small Business Growth Academy โครงการติดปีกดิจิทัลเกษตรกรไทยติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณธัญวันศรีวาจนะค่ะ
2: มอเกษตรเปิดพื้นที่เปิดตัวโครงการ Small Business Grow Academy โครงการติดปีกดิจิทัลเกษตรกรไทยเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับเมตาเปิดโครงการ Small Business Grow Academy โครงการติดปีกดิจิทัลเกษตรกรไทยณห้องประชุมสุธรรมอารีกุลอาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยมีดร.ดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการภาคการเกษตรและบุคลากรภาครัฐ พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเครื่องมือ AI และแพลตฟอร์ม

0: ออนไลน์ในการสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการค้าไปสู่ตลาดโลกไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่เวทีเสวนา How Technology and Online Marketing Can Support Thailand Agriculture and Economy ซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ร่วมกับผู้แทนจากเมตตาถ่ายทอดแนวความคิดการใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์สร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคเกษตรพร้อมผลักดันการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ค้นหาตลาดใหม่และต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในขณะที่ดร.ดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศความพร้อมในการร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องรายงานข่าวโดยธัญวรรณ ศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณ ศรีวาจนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์นะคะวันนี้ติดตามประเด็นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬานะคะร่วมโครงการ English โปรแกรมในสถานศึกษานะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีส่วนอีกข่าวก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์จุฬานะคะสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับชาติค่ะสามารถคว้าเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569นะคะไปติดตามทั้ง2ข่าวนี้จากคุณธนกรวัชยานนท์สถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือ EP โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีภายในงานก็ได้มีการนำเสนอวิดิทัศน์โรงเรียนห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผู้แทนนักเรียนห้องเรียน EP ก็ได้แนะนำโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษและผู้แทนผู้ปกครองได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโครงการการแนะนำกรรมการโครงการกรรมการนิเทศการสอนจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงครูต่างประเทศและครูไทยในโครงการโครงการ EP ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้สามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันตอนนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด7โรงเรียนด้วยกันครับคือโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีนนทบุรีโรงเรียนไซน้อยโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมโรงเรียนบางบัวทองโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีและโรงเรียนรัตนาธิเบศรมากันที่อีกหนึ่งความสำเร็จของชาวจุฬาซึ่งอาจารย์และนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คว้าเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงสิริพรชื้อชวาลกุลและนายพงพัฒน์แสงเนตรอาจารย์และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกและหน่วยปฏิบัติการวิจัยการปรับภูมิคุ้มกันโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คว้ารางวัลเหรียญทองจากผลงานชุดทดสอบต้นแบบสำหรับตรวจจับสารซิบูทรามีนที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์กาแฟที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี และรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569เมื่อวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยในระดับประเทศครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณธนกรวัชยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
1: ค่ะไปในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่คว้า1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกติดตามและฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
4: เชียงใหม่คว้า1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกททเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวหน้าฝนชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นอาหารและดนตรีนางธนัญญาเฉิดโฉมรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่กล่าวถึงข่าวดีของวงการท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังคว้าอันดับ1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญใหญ่ลานาเรเนซองหวังกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานิตยสาร Travel and Leisure ได้ประกาศรางวัล Luxury Award Asia Pacific ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวโหวตคะแนนให้คือความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมล้านนาธรรมชาติที่สวยงามอัธยาศัยไมตรีของผู้คนและการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผสานโลกธุรกิจและการพักผ่อนเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นหรือกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวบางตาเมื่อเทียบกับช่วงไฮซีซั่นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้เชียงใหม่ในช่วงฤดูฝนยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างเพราะเป็นช่วงที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อากาศดีและมีความเงียบสงบเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวททสำนักงานใหญ่ได้จัดแคมเปญเสน่ห์ไทยโดยต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ผ่านลิซ่าและลิสามโนบาลในฐานะ Amazing Thailand Grand Ambassador ทางททสำนักงานเชียงใหม่จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจัดโครงการลานาเรเนซองระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมภายใต้แนวคิดสร้างเสน่ห์ไทยสู่ไวรัลโดยนำอัตลักษณ์ล้านนามาตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยในระดับสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน3กิจกรรมไฮไลท์ได้แก่ลานาโอกูตูในวันเสาร์ที่1สิงหาคมจัดแฟชั่นโชว์โดยเนรมิตทางม้าลายบริเวณแยกลินคำย่านนิมันเหมินให้กลายเป็นรันเวย์ระดับโลกลานามิวสิก EDM ค่ำคืนแห่งเทศกาลดนตรีที่นำความสนุกสนานมาผสมผสานกับดนตรีแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่8สิงหาคมณคาเฟ่ CNX อำเภอเมืองเชียงใหม่ลานาโอมากาเซมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบไฟน์ดายนิ่งในวันที่15สิงหาคมณวิลล่าอุชิท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยเชฟชื่อดังของเชียงใหม
5: ่แล้วก็ตั้งใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกนะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็กิจกรรมไฮไลท์ของงานลานาเรเนซองส์นะคะมีด้วยกัน3กิจกรรมด้วยกันค่ะอยากจะเล่านิดนึงนะคะก็กิจกรรมแรกก็คือลานาโอโตกูอ่านยากนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะความพิเศษของกิจกรรมก็คือว่าเราได้เปลี่ยนทางม้าลาย บริเวณสี่แยกริมคำย่านนิมมานเหมินนะคะทุกท่านก็คงเคย

0: แถวนั้นนะคะให้กลายเป็นรันเวย์ระดับโลกนะคะสร้างปรากฏการณ์ใหม่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะซึ่งทางทท.สำนักงานเชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมแฟชั่นโชว์ในรูปแบบแฟชั่นม็อบแฟชั่นโชว์ค่ะ
1: ทางนี้ทท.เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความสวยงามและร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝนโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ทท.สำนักงานเชียงใหม่ปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้ติดตามเรื่องของมมส.นะคะจับมือไอเน็ตยกระดับการผลิตบัณฑิตดิจิตัลนะคะลงนามความร่วมมือทางวิชาการ5ปีสร้างกำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ครับคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNetเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนการยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศโดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ณห้องฉายภาพยนตร์ชั้น2คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิธีลงนามได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงนามในนามมหาวิทยาลัยร่วมกับนางมรกตกุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.จันทิมาผลพินิจคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศและนางสาวหันษานวารพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชุมพิชเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายธนัทพงษ์วงมุลาลีสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าความร่วมมือกับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของประเทศถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้สัมผัสเทคโนโลยีสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น5ปีโดยทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศนอกจากการพัฒนาด้านวิชาการแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของคณาจารย์นิสิตและผู้ประกอบการในกลุ่มบริษัทเครือข่ายของ iNet เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านนายชุมพิชเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความเข้มแข็งระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมเทคโนโลยีและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกยุคดิจิทัลขณะที่นายธนพงษ์วงมุลาลีสมาชิกวุฒิสภาและศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นมหาวิทยาลัยเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับอง

0: สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคตพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะ
2: ค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด PSU Innovation Bridgeหนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีเป็นประธานในกิจกรรม PSU Innovation Bridgeเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายสร้างโอกาสในการเจรจาความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นฐานในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมเสนอผลงานต่อเอกชนดังนี้ค่ะ 1. เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟูอิดิกสำหรับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยนรงค์โชคสุชาติคณะแพทยศาสตร์ 2. ระบบวิเคราะห์อสุจิด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยนรงค์โชคสุชาติคณะแพทยศาสตร์ 3. Place Guard Metric ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากแรงกดทับแบบต่อเนื่องโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยนรงค์โชคสุชาติคณะแพทยศาสตร์4. วัสดุประยุกต์สำเร็จรูปเพื่อคงสภาพกระดูกสันเหงือกโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงศรีสุรางสุทยปรียาศรีคณะทันตแพทยศาสตร์และ 5. ระบบและวิธีประมวลผลอัตโนมัติของการเจาะเลือดเพื่อตัดสินใจการรักษาด้วยเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยคุณอภิญญาบริสุทธิ์กุลคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้การจัดกิจกรรม PSU Innovation Bridge ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์รวมถึงความพร้อมในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจใหม่หรือการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมและเป็นช่องทางการก่อรายได้ของมหาวิทยาลัยในระยะยาวอีกทั้งนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ออกมามากมายซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนในการนำไปประกอบธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์มอค่ะพื้นที่ภาคใต้มอหาดใหญ่นะคะครบถ้วนในช่องของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กันเลยนะคะกับจารึกรอยไทยค่ะ
3: จารึกรอยไทยรอย
2: เข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจารึกรอยไทยสำหรับวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีจังหวัดพัทลุงติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณบัญชรวิเชียรศรีสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
5: วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี

0: ตั้งอยู่ที่ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นวัดโบราณมีเจดีย์เก่าแก่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาซึ่งอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งเมืองเก่าพัทลุงในพุทธศตวรรษที่22ถึง24เมืองเก่านี้มีป้อมปราการคูน้ำและกำแพงเมืองปิดกั้นทั้งมีภูเขาธรรมชาติเป็นปราการอีก3ด้านส่วนตำแหน่งของวัดเขาตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆทางทิศเหนือของเขาพลูอยู่ภายในกำแพงเมืองค่อนไปทางทิศเหนือใกล้กับคลองเมืองหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ได้ย้ายเมืองจากเขาชัยบุรีไปตั้งที่ตำบลท่าเสม็ดทำให้ประชาชนย้ายไปอยู่ที่อื่นวัดจึงถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาสำหรับเมืองเก่าชัยบุรีปัจจุบันมีสถานภาพเป็นวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีตั้งอยู่หมู่ที่1และหมู่ที่11ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศให้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่21สิงหาคม2544ลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโครงสร้างปราการธรรมชาติภูเขาหินปูนตั้งอยู่บนพื้นราบกลางทุ่งนามีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อนเขาชัยบุรีมียอดสูงสุด403เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่มีพันไม้ที่หายากและนกนานาชนิดอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีเป็นบริเวณที่ตั้งของเมืองพัทลุงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกหลายชื่อเช่นเขาพิชัยบุรีเขาชัยศรีหรือเขาชัยบุรีและเขาเมืองในปัจจุบันท่านเพริศีหรือตาเพชรคือเจ้าเมืองคนแรกที่ได้ตั้งเมืองที่เขาชัยบุรีเมื่อราวพุทธศักราช 2000วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่102ตอนที่180วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช 2528ต่อมาวันที่20มีนาคม2550มหาเถรสมาคมได้ยกวัดร้างนี้ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาสำหรับอาคารและเสนาสนะในวัดได้แก่ศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์8หลังหอฉันและห้องน้ำห้องสุขา3หลังจำนวน10ห้องมีโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่เจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ5เมตรสูงประมาณ10เมตรมีฐานเขียง2ชั้นรองรับฐานสิงย่อมุมไม้12 2ชั้นตรงกลางฐานสิงเจาะซุ้มโค้งแหลมสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4ด้านองค์ระฆังทรงกลมขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์ยอดปล้องฉไหนและปลียอดเมื่อปีพ.ศ. 2519ได้บูรณะยอดเจดีย์ที่หักพังลงมาและปี2538ได้บูรณะองค์เจดีย์และฐานประทักษิณเดิมมีพระสายญาติเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนต่อมาถูกทำลายลงเหลือแต่พระเศียรขนาดยาวตั้งแต่ไรพระศกถึงพระหนุประมาณ1เมตรปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาและมีสิ่งก่อสร้างที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นวิหารหรืออุโบสถตั้งอยู่บนเขาด้วยเนื่องจากพบกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบกระเบื้องขอแผ่นใหญ่บริเวณเขายังพบกระเบื้องถ้วยชามจีนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงจำนวนมากแสดงหลักฐานว่ามีชุมชนใหญ่สมัยอยุธยาและมีกำแพงเมืองที่แทบไม่เห็นร่องรอยของกำแพงเมืองในปัจจุบัน
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวของวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีจังหวัดพัทลุงขอบคุณรายงานจากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของตอนเล็กรอยไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปกันในช่วงสุดท้ายเลยนะคะสนทนาสถาบันค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับคลินิกการแพทย์แผนจีนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาต้นแบบการแพทย์ผสมผสานค่ะคุณพัชราคะ
1: วันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภารดีแสงวัฒนกุลอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
0: ค่ะท่านอาจารย์อยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านอาจารย์คะจากประเด็นที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่เริ่มแรกต้องขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับคลินิกการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะว่าก่อขึ้นด้วยแนวคิดอะไรและมีความแตกต่างจากคลินิกทั่วไปอย่างไรท่านอาจารย์เชิญค่ะ
2: ค่ะคลินิกการแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแนวคิดสำคัญคือการดูแลแบบองค์รวมให้ความสำคัญกับร่างกายจิตใจแล้วก็วิถีชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนเพราะว่าเราเวลารักษาเราไม่ได้มองว่าเราจะรักษาเฉพาะแค่อาการของโรคแต่พิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายร่วมไปด้วยจุดเด่นของคลินิกก็คือการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพภายใต้โรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เชื่อมโยงกับการแพทย์ตะวันตกอย่างเหมาะสมหากจำเป็นก็สามารถส่งต่อหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้นอกจากนี้คลินิกแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับองค์ความรู้การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยด้วยค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วเวลาที่เราพูดถึงการแพทย์แผนจีนนี่จะมีลักษณะอย่างไรบ้างเพราะบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของการฝังเข็มเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีการครอบคลุมการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
2: ค่ะคือจริงๆแล้วฝังเข็มก็เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แผนจีนนะคะแต่ว่าในการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์แผนจีนก็ประกอบไปด้วยอีกหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยตามหลักการแพทย์แผนจีนแล้วก็การซักประวัติการดูลิ้นหรือการจับชีพจรก็จะเห็นว่ามีบางท่านที่ถ้ามีประสบการณ์ในการรักษากับหมอจีนเนี่ยเขาก็จะให้แลบลิ้นให้ดูซิหรือว่าลองจับแม่ชีพจรนะคะส่วนสถานการณ์ที่เราใช้เนี่ยนอกจากฝังเข็มก็จะมียาสมุนไพรจีนมีการครอบแก้วมีการลมยามีกัวซาแล้วก็มีการนวดทุยหนานะคะแล้วก็จะรวมไปถึงการแนะนำเรื่องอาหารการนอนการออกกำลังกายแล้วก็การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นไปหาหมอจีนบางทีก็จะบอกว่าหลีกเลี่ยงของมันของทอดนะหลีกเลี่ยงน้ำเย็นนะค่ะเป้าหมายก็คือก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายนะคะก็เป็นการช่วยกันดูแลผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนตะวันตกตามความเหมาะสมค่ะ
0: ท่านอาจารย์คะฟังแบบนี้แล้วนะคะหากว่าประชาชนสนใจเข้ารับบริการค่ะอยากทราบว่าอาการหรือสุขภาพแบบไหนที่เหมาะกับการดูแลด้วยการแพทย์แผนจีนค่ะ
2: จริงๆแล้วมีหลายกลุ่มอาการนะคะที่สามารถรักษาได้แต่ว่าในประชาชนชาวไทยที่นิยมเข้ามารับบริการเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดคอบ่าไหล่เอวหลังเข่าต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาการปวดกล้ามเนื้ออัมพาตในระยะฟื้นฟูนะคะไมเกรนปวดหัวนอนไม่หลับเครียดอาการชาปลายมือปลายเท้าภูมิแพ้นะคะรวมไปถึงว่าท้องอืดท้องผูกหรือปัญหาของสุขภาพสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดประจำเดือนหรืออาการในช่วงวัยทองนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็คือแพทย์จีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินเป็นรายบุคคลนะคะว่าเหมาะสมในการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนที่เราสามารถบรรเทาอาการได้หรือว่าจะแนะนำก็อาจมีบางกรณีก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วแบบแนวคิดการแพทย์ผสมผสานนี่ก็คือจะเน้นรูปแบบการดูแลที่จะต้องวินิจฉัยก่อนใช่ไหมคะว่าจะเหมาะกับด้านไหนแล้วก็ถ้าเราจะใช้ทางการแพทย์แผนจีนเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยมันจะช่วยให้คนที่มารับบริการดีขึ้นอย่างไรอันนี้เราจะประเมินลักษณะอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
2: คือจริงๆแล้วแนวคิดของการแพทย์ผสมผสานนะคะมันคือการนำจุดแข็งของแต่ละศาสตร์มาทำงานด้วยกันนะคะโดยที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการแพทย์ตะวันตกเนี่ยก็มีความโดดเด่นในการวินิจฉัยโรคการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการแล้วก็การรักษา

0: โรคแบบเฉียบพลันนะคะขณะที่การแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมีบทบาทในการบรรเทาอาการฟื้นฟูร่างกายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพในระยะยาวในผู้ป่วยบางกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้สองศาสตร์เนี่ยทำงานร่วมกันนะคะภายใต้ระบบโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมีผู้ป่วยบางคนที่สนใจที่จะรับการรักษาแบบการแพทย์ดั้งเดิมนะคะแล้วก็การที่เราอยู่ภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะทําให้มีการสื่อสารกันนะคะระหว่างทีมการรักษาแล้วก็คนไข้ก็สามารถที่จะเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสมภายใต้คําแนะนําของแพทย์ได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์
2: ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงประชาชนค่ะว่าควรเลือกการใช้แพทย์แผนจีนยังไงให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือควรเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็ก่อนเข้ารับการรักษาเนี่ยควรจะแจ้งข้อมูลสุขภาพนะคะโรคประจำตัวยาที่รับประทานอยู่รวมถึงประวัติการแพ้ยาให้กับแพทย์จีนทราบด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อให้แพทย์จีนเนี่ยสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อยากฝากว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยไม่ใช่การรักษาที่เหมาะกับทุกโรคทุกคนนะคะดังนั้นจึงควรได้รับการประเมินจากแพทย์จีนก่อนเสมอแล้วก็ถ้าจะอยากที่จะทานยาสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลตนเองก็ทางที่ดีก็คือสามารถเข้ามาปรึกษากับแพทย์จีนก่อนนะคะเราหรือไม่ก็หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าผู้ที่อยากจะเข้ารับบริการเนี่ยคลินิกการแพทย์แผนจีนของธรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้ช่องทางไหนต้องจองคิวก่อนไหมหรือว่าจะต้องมีขั้นตอนรับบริการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็ปัจจุบันคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะก็ให้บริการโดยแพทย์จีนที่มีใบประกอบนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้ระบบของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จุดเด่นของคลินิกเนี่ยก็คือเป็นการรักษาที่อยู่ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับทีมแพทย์หลายสาขานะคะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพองค์รวมควบคู่กับการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยนะคะเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนของประเทศนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหรือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือโทรศัพท์สอบถามเพื่อรับคำแนะนำและนัดหมายล่วงหน้าได้เลยค่ะก็สามารถถ้า Facebook ก็คือสามารถเสิร์ชคำว่าแพทย์จีนมอทอค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดภายใต้เพจ Facebook ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: และนอกจากข้อมูลที่ทางท่านอาจารย์เล่ามานะคะเราก็จะมีการร่วมมือกันอยู่บ้างกับการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็จากที่เราทราบกันมันก็จะมีแพทย์แผนไทยด้วยค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีบางอาการที่เหมือนกับประยุกต์ร่วมมือกันรักษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็ทั้งทีมแพทย์แผนไทยกายภาพแพทย์แผนตะวันตกแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะจริงๆแล้วก็หนึ่งก็คืออยู่ที่ความเหมาะสมของอาการโรคของผู้ป่วยด้วยสองก็คือเกิดจากความต้องการของคนไข้ด้วยอะค่ะว่าคนไข้ก็ต้องร่วมมือคนไข้ก็ต้องร่วมกับหมอในการวางแผนการรักษาค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะมีเคสตัวอย่างอย่างไรบ้างคะที่มารับบริการแล้วรู้สึกจะช่วยตอบความต้องการตอบโจทย์ความต้องการเขาได้อะค่ะโดยวิธีการที่เราใช้การแพทย์แผนจีนนะคะอาจารย์คะ
0: ปวดเข่าค่ะมีคนไข้ที่ปวดเข่าแล้วก็อาจจะก็จะแจ้งคนไข้ว่าไปหาหมอออร์โธก่อนนะไปส่วนในส่วนของตรวจก่อนในเรื่องของกระดูกและข้อก่อนนะคะแล้วก็หาหมอกระดูกแล้วก็ถ้าหมอกระดูกแนะนําอย่างไรหรือว่าถ่ายฟิล์มแล้วมีอาการโรคเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษากับทางอาจารย์หมอก่อนหมอออร์โธก่อนแล้วก็คนไข้ก็จะยืนยันที่จะยังไม่อยากผ่าตัดก็อาจจะช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักก่อนหรือไม่ก็เปลี่ยนรองเท้าต่างๆนะคะแล้วก็คนไข้ก็จะเลือกที่จะมาฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดอะค่ะซึ่งก็จะมีบางรายนะคะที่ร่วมกับการดูแลตนเองของคนไข้แล้วก็ใช้การฝังเข็มในการรักษาอาการปวดเนี่ยคนไข้ก็พึงพอใจอะค่ะ
1: ค่ะ
2: และนอกจากในส่วนของการ

0: ซต์บริการแล้วก็จุดเด่นต่างๆของคลินิกการแพทย์แผนทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรียนสอบถามท่านอาจารย์นะสำหรับน้องๆค่ะที่ตอนนี้กำลังอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะศึกษาต่อนะคะกับหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะค่ะอยากให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะเพราะจากข้อมูลที่ดูมาก็มีเรียนทั้งในทางมหาวิทยาลัยนะในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงไปเรียนที่ประเทศจีนด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะก็เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นหลักสูตร6ปีแล้วก็เป็น dual degree นะคะก็คือสำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถที่จะได้ใบปริญญาของธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ใบปริญญาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูด้วยนะคะซึ่งหลักสูตร6ปีก็จะเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ในปีที่1ปีที่3แล้วก็ปีที่4ค่ะแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่เมืองจีนในปี2ปี5ปี6ค่ะแล้วก็ถ้ากลับมาก็สามารถสอบใบประกอบของประเทศไทยได้นะคะเพราะเราก็ผ่านการรับรองของกรรมการวิชาชีพรวมไปถึงว่าสามารถนำใบปริญญาของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูค่ะถ้าสนใจที่จะไปเรียนไปทำงานในต่างประเทศหรืออเมริกาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปสมัครสอบของอเมริกาได้ค่ะ
0: นะคะท่านอาจารย์
2: อา
0: ค
2: จา
0: ะ
2: รย์
0: แล
2: ค
0: ้ว
2: ะ
0: ก็
2: นอกจากเรามีระบบสถานบริการ
0: ค่ะคุณประชาราเชิญเลยค่ะ
2: ในส่วนของการที่เรามีระบบให้บริการแบบนี้แล้วสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเนื้อหาหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยด้วยอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะก็เนื่องจากว่าหลักสูตรการแพทย์แผนจีนนะคะถึงแม้ว่าต้นกําเนิดจะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่เมื่อเป็นศาสตร์ที่ต้องนํามาใช้กับประชาชนชาวไทยอะค่ะสุดท้ายแล้วแพทย์จีนทุกคนนะคะที่ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยก็ต้องรู้กฎหมายรู้ระบบสาธารณสุขของเมืองไทยนะคะก็สําหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราอะค่ะก็นอกจากที่จะได้ไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยก็ได้เรียนรู้ระบบของระบบสาธารณสุขไทยนะคะแล้วก็รู้กฎหมายไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้การรักษาหรือว่าทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในประเทศไทยได้ดีอะค่ะแล้วก็สำหรับคลินิกนี้เราก็ตอนนี้เราเพิ่งเปิดให้บริการนะคะมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะหลังสงกรานต์นะคะก็ตอนนี้เราก็นำมาให้นักศึกษาสามารถก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของการดูงานหรือฝึกงานนะคะเพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีต้นสามารถเข้ามาดูก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราภาพหน้าตาของการประกอบวิชาชีพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราทำงานยังไงค่ะก็นักศึกษาก็ฟีดแบ็กดีค่ะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์
0: ค่ะแต่ว่าจากเคสต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์แจ้งมาเนี่ยบางเคสแน่นอนว่าเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยแต่จากข้อมูลเนี่ยก็มีการเน้นเรื่องของภาวะเครียดภาวะการนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่หนึ่งเลยนะคะอันดับต้นๆสําหรับไม่ว่าจะวัยเรียนหรือว่าโดยเฉพาะวัยทํางานอย่างเราค่ะอาจารย์คือตอนนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคลินิกนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากให้อาจารย์แนะนํานะคะศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราจะปรับตัวยังไงหรือว่ารับประทานอาหารอะไรหรือมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะสําหรับภาวะเครียดแล้วก็ปัญหาการนอนไม่หลับค่ะ
1: ปกติอะค่ะคือจริงๆแล้วอะเราจะเจอคนไข้ที่อยากแม่ขอแม่ดูหน่อยแล้วถามว่าไม่เป็นอะไรไหมก็เขา
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: จะบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรนะคะก็จะถ้าเป็นคนไข้หรือว่าประชาชนที่อยากที่จะประเมินตนเองอะค่ะจริงๆแล้วก็จะบอกคนไข้ว่ากินอาหารได้ปกติไหมย่อยได้ปกติไหมมีความอยากปกติใช่ไหมกินได้นอนหลับหรือเปล่าหรือนอนหลับดีไหมถ้านอนหลับดีแล้วจิตใจเป็นยังไงมีความเครียดไหมจิตใจรู้สึกปลอดโปร่งหรือเปล่าก็คือกินได้นอนหลับแล้วออกกําลังกายหรือเปล่าถ้าได้ออกกําลังกายบ้างก็แสดงว่าคุณปกติดีก็ทําอย่างนี้ต่อไปก็ถูกต้องแล้วค่ะก็จะบอกคนไข้อย่างนี้เลยว่ากินได้กินนอนอ๋อแล้วก็ขับถ่ายก็เป็นปกติใช่ไหมเหล่านี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานของแพทย์แผนจีนที่จะมาดูว่าคุณร่างกาย

0: คุณอะอยู่ในสมดุลหรือเปล่าค่ะค่ะ
1: ข
0: ก็
1: อบ
0: เป
1: ค
0: ็
1: ุ
0: น
1: ณ
0: แน
1: ค่ะ
0: ว
1: การเชิญค่ะ
2: ค่ะนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากนะคะถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วฟังค่ะว่าสนใจในส่วนของคลินิกการแพทย์แผนจีนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะหรือเรื่องอื่นๆที่ทางท่านอาจารย์อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังฝากทิ้งท้ายได้เลยนะคะ
0: ค่ะก็การแพทย์แผนจีนจะบอกว่าการแพทย์แผนจีนไม่ได้ทางไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนกับการแพทย์ตะวันตกนะคะแต่เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมภายใต้ของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐานก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของคลินิกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะนะคะค่ะว่าท่านใดค่ะมีความสงสัยนะคะลองโทรปรึกษาไปทางคณะก่อนได้เลยนะคะแล้วหากว่าน้องๆค่ะที่กําลังสนใจนะคะลองปรึกษากับทางคณะก่อนนะคะที่จะศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภารดีแสงวัฒนกุลอาจารย์ประจําหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสด
1: ข
0: ี
1: อบ
0: ค่ะ
1: คุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนจีนปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนที่แพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันแต่เอาเป็นว่าหากว่าเกิดอาการอะไรที่เรารู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายของเราผิดปกติอย่าพึ่งไปหา
1: อ
2: ย
1: ื
2: าม ทานเองนะคะลองปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางเฉพาะทางก่อนนะคะคุณประสาคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขภาพที่แต่แข็งแรงของเรานะการรู้จักดูแลพื้นฐานสำคัญของสุขภาพร่างกายก็จะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีอย่างยืนยาวด้วยค่ะ
2: ค่ะนะคะและตอนนี้หมดเวลาสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะก็จะออกอากาศกันทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะช่องทางวิทยุที่ออกอากาศอยู่ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราค่ะและในช่องทางที่2นะคะช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Live ค่ะที่ Facebook Fanpage ไทยยูนิวส์เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะแต่ก็จะมีการรับฟังย้อนหลังได้ประมาณ30วันค่ะหากว่าคุณผู้ชมคุณฟังต้องการที่จะมารับชมภาพประกอบข่าวหรือรับฟังย้อนหลังนะคะจะมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะที่ YouTube Channel PSU Broadcast สถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะก็ฝากช่องทางสำหรับการติดตามข้อมูลเอาไว้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีพลังงานระบุหลังจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการนำค่าไฟทางสาธารณะออกจากบิลของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าในการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าจะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบิลค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดส่วนจะสามารถดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนได้เร็วที่สุดเมื่อใดนั้นนายเอกนัทยังคงย้ำว่าทำเลยและทำเร็วที่สุดซึ่งเข้าใจว่าในการประชุมกพช.นัดต่อไปในเดือนกรกฎาคมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือเสร็จแล้วจะนำเข้าสู่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและจะพยายามทำให้เสร็จในการคำนวณรอบไฟใหม่ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมก็น่าจะเห็นผลปลัดกทม.ขอบคุณประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและสก.ขณะที่ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะประกาศโดยกกต.นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวน 2,021,739 คนจากผู้มีสิทธิ์ 4,428,644 คนขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนจากผู้มีสิทธิ์ 438,693 คนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลคะแนนรายหน่วยและรายเขตได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69หลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะรวบรวมเอกสารและผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศรับรองผลตามขั้นตอนของกฎหมายและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐจับมือเม็กซิโกเปิดตัวโรงงานผลิตแมลงวันหมันเพื่อยับยั้งหนอนแมลงวันเจาะเนื้อที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์สหรัฐและเม็กซิโกร่วมกันเปิดโรงงานผลิตแมลงวันหมันในเมืองเมตาบาเดโดมิงเกสรัฐชิอาปัสใกล้กับชายแดนประเทศกัวเตมาลาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเจาะเนื้อซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ข้ามพรมแดนและส่งผลให้สหรัฐต้องสั่งระงับการนำเข้าโคมีชีวิตจากเม็กซิโกมาตั้งแต่ปี2025โครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง2ประเทศมูลค่ารวมกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐโดยสหรัฐร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโรงงานและได้ตั้งเป้าผลิตแมลงวันหมันให้ได้ถึง100ล้านตัวต่อสัปดาห์ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังผลิตรวมในภูมิภาคเมื่อรวมกับโรงงานเดิมในปานามาเป็น200ล้านตัวต่อสัปดาห์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากเจสันยังครับกับเพลงที่ชื่อว่าตะโกนบอกฟ้านะครับบอกแล้วช่วงบ่ายแบบนี้นะครับเราก็ยังส่งเสียงมีพลังกันได้นะครับเพราะว่าได้ฟังช่วงเวลาของเพลินเพลงครับมาชาร์จความสุขชาร์จพลังกันในช่วงบ่ายนะครับให้ทุกเสียงเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณในทุกช่วงเวลาครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: ฟังเพลงสบายๆเพลงความหมายดีนะครับทำให้เราคิดถึงวันๆไปด้วยกันแบบนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายนะครับถือว่าผ่านมาครึ่งวันแล้วนะครับก็ส่งพลังกันต่อฟังเพลงกันต่อนะครับให้กำลังใจกันแบบนี้ได้ที่022183975-7แล้วก็สมาชิกที่พูดคุยผ่านทาง LINE @นะครับ @jularadio chularadio นะครับก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้อย่างต่อเนื่องเลยทำให้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นยามบ่ายนะครับยังต่อด้วยรายการสุขกันเรากันต่อนะฮะช่วงบ่ายเติมเต็มความสุขกันให้เต็มที่พร้อมลุยกับสิ่งที่จะเจอนะฮะเราจะอยู่เคียงข้างคุณที่นี่นะครับกับจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

พลงนี้นะครับชื่นใจได้รักเธองานจากพี่กบสวนิชนะครับเป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงเลยทีเดียวก็เล่นได้ฟังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับยังชอบเพลงไหนอีกนะครับอยากให้เพลงไหนมาเติมเต็มความสุขคุณยามบ่ายนะครับส่งมาได้เลยที่022183975-7เพลงที่คุณคิดถึงนะครับก็สามารถฟังได้ในช่วงเวลาของเรานะครับยังมีอีกหนึ่งเพลงจากบัวชมพูฟอร์ดกับเพลงที่ชื่อว่าลมด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันต่อกับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มีศิลปินอีกหนึ่งคนนะครับที่เสียงร้องเพราะมากๆเลยแล้วก็ร้องเพลงประกอบละครเพลงของตัวเองไว้มากมายทีเดียวนะครับได้มีโอกาสชมเขาร้องสดเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ประทับใจทุกครั้งเลยกำลังพูดถึงงานจากโรสลินทิพย์ครับมีอยู่หนึ่งเพลงนะครับชื่อว่ารักเอ่ยมีคุณผู้ฟังอยากฟังด้วยในช่วงเวลาของเราทยอยส่งมาได้นะครับคิดถึงศิลปินท่านไหนในโหมดอารมณ์ไหนนะครับส่งมาเลยให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กันและกันแบบนี้ครับ

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ไปกับเพลงสุดท้ายนะครับงานจากพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าล้านใจแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่เช่นเคยนะครับทางจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้ผมอภิศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

วรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่

พราวพร่างสว่างห่วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชรอยกรอง
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความฝันอันสูงสุดสำหรับเตือนใจผู้ที่รักความดีทำความดีปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดรายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะวันพระจันทร์เต็มดวงให้ฟังลานจันทร์รันจวน

คืนนี้ที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีพระจันทร์ให้เราได้เห็นกันไหมเนาะฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ตรงไหนยังไงก็ชมจันทร์กันให้มีความสุขนะคะฝากความสุขกันไปกับพระจันทร์นั่นแหละค่ะข้ามกันไปเลยจะอยู่แห่งหนตำบลไหนก็ตามวันนี้พี่เป้าหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์ค่ะจัดเพลงมาให้หนึ่งชุดโอ้ชุดนี้เลยชุดเพลงจากศิลปินแห่งชาติพี่เป้านำเสียงเพลงจากศิลปินแห่งชาติมา7ท่านนะคะชุดเพลงจาก7ศิลปินแห่งชาติจะเป็นใครพี่เป้าบอกว่าแต่หลายเพลงเป็นเพลงในอดีตเพลงแรกศิลปินนักร้องท่านนี้จากเราไปสู่สวงสวรรค์แล้วฟังเพลงแรกที่ท่านร้องตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงเลยศีลธรรมทั้ง5เชิญฟังค่ะ

ังเสียงตอนเป็นเด็กหญิงด้วยนะคะศีลธรรมทั้ง5เด็กหญิงผ่องศรีวรนาถค่ะ

นั่นก็เป็นเพลงศีลธรรมทั้ง5ตั้งแต่สมัยคุณเพ็ญศรีพุ่มจูศรียังเป็นเด็กหญิงเลยนะคะเด็กหญิงผ่องศรีวรนาถร้องไว้พี่ปาบอกว่าเพลงต่อไปชื่อเพลงจะเป็นไปเหมือนพระราชนิพนธ์ในล้นกระรัชกาลที่6นะคะเป็นบทละครของรัชกาลที่6แต่ว่าเพลงนี้ผู้ที่แต่งบทเพลงคือทวีปวรแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทละครบทนั้นเพลงนี้สกุลตลาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะ

สกุลตลาจากคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ต่อกันกับเพลงคู่พี่ป๋าบอกว่าเพลงนี้ฟังทีไรเพราะทุกทีไม่มีวันเบื่อชะตาฟ้าคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลก

แต่ละเพลงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมีทั้งความสุขความทุกข์และก็ระทมขมขื่นเพลงต่อไปก็ทุกข์ระทมถึงชีวิตอีกเพลงหนึ่งหนามชีวิต

นำชีวิตจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะในชุดเพลงจาก7ศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติท่านต่อไปท่านผู้นี้ได้ยินเพลงที่ท่านร้องแทบทุกวันเสียงท่านเหมือนเดิมท่านยังไปงานที่ได้รับเชิญเสมอๆนะคะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆสุขภาพดีแข็งแรงท่านผู้นี้ฟังเพลงจากท่านค่ะคงคาภาครวนคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

คงคาพากรวนแล้วยังครวนต่อไปกับคุณรงทองทรันโทมศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งค่ะดอนทรายครวน

ดอนสายครวญจากคุณโรนทองทอลันโทมศิลปินแห่งชาตินะคะฟังเสียงของท่านแต่ละเพลงนี้ก็ท่านผู้ฟังชื่นใจทุกครั้งไปเลยนะคะวันนี้พี่ป๊อปจัดเพลงของศิลปินแห่งชาติมา7ท่านค่ะแต่ตอนนี้แวะไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันก่อนที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะดีใจหลายท่านไปรับประทานมาแล้วก็กลับมาเล่าอุ๊ยนั้นก็ใช่อันนี้ก็ชอบไปกันหลายๆท่านยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจะได้สั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็แวะจานนั้นบ้างจานนี้บ้างนะคะบางท่านบอกว่าไม่เคยรู้จักแกงรันจวนไปรู้จักที่รีโน่นี่แหละค่ะชอบใจกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนมากจะสั่งมารับประทานพร้อมกับน้ำพริกกะปิที่มีปลาทูมีผักครบเครื่องเลยผักทอดที่นี่อร่อยชอบกันใช่ไหมคะชอบมากเลยนะคะน้ำพริกกะปิแกงรันจวนยังมีผู้ที่สั่งเพิ่มอะไรล่ะไข่เจียวรีโน่ชอบมากนะคะบอกว่าไข่เจียวรีโน่อร่อยไม่เหมือนที่ไหนนะคะหลายอย่างค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe รับประทานกันได้เพลิดเพลินเลยทีเดียวนะคะอยู่ในซอยเกษมสรรค์1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 นะคะคราวนี้ไปต่อกันค่ะพี่ป๋าบอกว่าเพลงวันนี้เป็นเพลงทั่วไปผู้ร้องเป็นศิลปินแห่งชาติบางท่านจากเราไปสู่สวงสวรรค์แล้วไปแต่กายเสียงยังอยู่ท่านผู้นี้จากไปแล้วแต่เพลงของท่านที่ท่านร้องไว้ยังอยู่ให้เราได้ฟังชื่นใจหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์ดีวัฒน์ค่ะยามรัก

ได้ฟังตะลุงเข้ากรุงไปแล้วนะคะก็เพลงสนุกๆของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัดพี่ป๋อยังให้ต่อไปอีกเพลงหนึ่งบอกว่าเหมือนเป็นเพลงที่มีปัญหาถามโน่นถามนี่

0: คำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมหนอหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒในชุด7ศิลปินแห่งชาติที่พี่เป๋าจัดมาให้วันนี้นะคะคราวนี้ไปอีกท่านหนึ่งแล้วล่ะค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ท่านก็จากไปแล้วเช่นเดียวกันเพลงแรกที่ท่านร้องเป็นผลงานเพลงของครูพิมพ์พวงนาคเชิญฟังคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: น้ำเหนือบ่าเป็นเพลงที่ครูพิมพ์พวงนาคแต่งและพาไปบันทึกเสียงที่ห้างปลากระต่ายของนายตองอีกชวนแต่นายตองไม่ยอมที่จะเอาออกมาขายเพราะดิฉันตอนนั้นอัดก็ยังเด็กมากไม่มีชื่อเสียงบันทึกไว้ถึง2ปีจึงออกอากาศเมื่อมีน้ำท่วมใหญ่พ.ศ.2485ปรากฏว่าขายดีเพราะว่าน้ำท่วมอยู่นานมากค่ะ

น้ำเหนือบ่าเพลงแรกของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติพี่ป๋าบอกว่าคุณมัณฑนาร้องเพลงไว้หลายเพลงวันนี้นำมาเพียง 2-3 เพลงเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงนี้ค่ะหากภาพเธอมีวิญญาณ

ากภาพเธอมีวิญญาณจากคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะต่อไปอีกเพลงหนึ่งคราวนี้เป็นเพลงคู่ที่ร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุตรสปะเงาแห่งความหลัง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจริโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังขึ้นพลับพลาจากคุณนฤพลดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะที่พี่เป๋าหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์จัดมาบอกว่าคุณนฤพลนี่ร้องเพลงไทยเดิมเสียงดีร้องดีไม่มีใครเหมือนฉะนั้นฟังอีกเพลงหนึ่งเลยนะคะลาวดวงเดือนเพลงนี้ยิ่งร้องได้ไพเราะมากเลย

ฟังเพลงเพราะๆจากคุณนฤพลดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาติไปแล้วพี่เปาก็บอกว่าเพลงชุด7ศิลปินแห่งชาติวันนี้เป็นเพลงหลากหลายทั่วไปส่วนมากจะเป็นเพลงย้อนยุค

เพลงในอดีตเพลงแห่งความทรงจำทั้งนั้นก็เพลงต่างๆในเวลาของสุขันธเราก็จะเป็นเพลงอย่างนี้แหละนะคะคราวนี้ไปถึงศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งค่ะคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสพัทยาลาก่อน

ัทยาลาก่อนในช่วงนั้นของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนะคะคราวนี้มาอีกเพลงหนึ่งค่ะโอ้เพลงนี้ชื่อร้ายกว่าผี

ร้ายกว่าผีจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติที่พี่เป๋าหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์จัดมาวันนี้นะคะยังมีอีกค่ะคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสร้องเพลงนี้ไว้โอ้โหเป็นที่ถูกอกถูกใจมากพี่เป๋าก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับบ้านเมืองของเราในขณะนี้เลยนักรบชายแดน

นักรบชายแดนจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติพี่เปาก็ให้ย้อนกลับไปอีกยุคหนึ่งเพลงที่นักร้องท่านนี้ยังทำงานยังร้องเพลงอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยังสาวยังสวยถึงแม้จะมีอายุเลขเก้านำหน้าแล้วก็ตามนะฮะนั้นก็ยังมีเพลงให้เราได้ฟังกันแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตให้เราได้ชมกันคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติฟังเพลงนี้เลยนะคะเพลงนี้ใครๆก็ต้องร้องตามได้เพลงนี้โอ้เมื่อก่อนโน้นฮิตมากฮิตจริงๆช่างร้ายเหลือ

ช่างร้ายเหลือจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่เก่งมากเช่นเดียวกันของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งท่านก็ได้แรงบันดาลใจมาเมื่อครั้งที่ไปทางเหนือมาเป็นเพลงนี้ล่ะค่ะกุหลาบเวียงพิงค์

อีกเพลงหนึ่งนะคะนอกจากกุหลาบเวียงพิงก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังทีไรก็ชื่นอกชื่นใจตามไปทุกครั้งอุทยานดอกไม้จากคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

เดินชมดอกไม้กันให้เพลิดเพลินเลยทีเดียวคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติกับอุทยานดอกไม้นะคะใครฟังใครก็ชอบกันทั้งนั้นเลยทีเดียวสมัยก่อนโน้นเลยนะคะแล้วเราก็ยังชอบกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้ก็ชวนดื่มน้ำมะพร้าวกันก่อนค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มทีไรชื่นใจทุกทีแล้วก็มีพลังด้วยนะคะเหนื่อยๆมาจากไหนก็ตามกลับถึงบ้านดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนั่งพักสักแป๊บหนึ่งสบายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะสดชื่นสบายใจได้พลังค่ะกับน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ที่เป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะกับวัยอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ทำลายสุขภาพด้วยและยังช่วยบำรุงดูแลสุขภาพอีกด้วยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% พี่ป๊าบอกว่าพี่ป๊าจบไปแล้ว7ศิลปินแห่งชาติจะปิดท้ายเพลงชุด7ศิลปินแห่งชาติด้วยเพลงรำวงซึ่งเป็นเพลงย้อนยุคในอดีตเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มาร้องมารำกันได้พี่ป๊าจะลากันไปกับรำวงสร้อยแสงแดงและรำวงตบแผลขอบพระคุณพี่ป๊าหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์ค่ะ

ดำมุงกันไปพอผ่อนคลายนะคะขอบพระคุณพี่ป้อมหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์ค่ะแล้วคราวนี้ก็เตรียมอาหารเย็นกันมีอาหารผัดอาหารทอดอยู่แล้วแล้วถ้าทับน้ำพริกก็จะมีน้ำพริกปลาถูปลาถูก็ทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนหอมอร่อยเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นของน้ำมันมาเจือปนอยู่ในอาหารเลยฉะนั้นเวลารับประทานก็จะสบายใจไม่มีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ถ้าเป็นของกรอบของทอดทอดกรอบๆเนี่ยถ้าจะเก็บไว้ได้ก็ยิ่งไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะคะเก็บไว้ได้ดีๆเลยสบายๆเลยนะคะน้ำมันพืชโอลีนจะมาช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยค่ะแล้วยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะวันนี้มีผู้รอฟังเพลงนี้นะคะคุณรงทองทองลั่นโทมและครูเอื้อสุนทรสนานพระจันทร์วันเพ็ญ

ฝากใจกับจันค่ะเพลงโปรดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นก็สามารถนำไปร้องได้คืนนี้ไปยืนมองพระจันทร์ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันเธอเราต่อค่ะเดี๋ยววันนี้จะวางงามเพียงจันทร์ให้ได้ฟังกันไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลิ้นหัวใจรั่วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูกันนะครับว่าลิ้นหัวใจคืออะไรลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับก็คือแผ่นเนื้อเยื่อบางๆที่มีความยืดหยุ่นทำหน้าที่เปรียบเสมือนประตูหรือว่าวาล์วควบคุมทิศทางการไหลเลือดภายในหัวใจโดยจะเปิดออกเพื่อให้เลือดไหลผ่านไปในทิศทางเดียวแล้วก็จะปิดลงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับหัวใจมนุษย์นะครับมี4ห้องหลักแล้วก็ประกอบไปด้วยลิ้นหัวใจ4ตำแหน่งซึ่งก็ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของเลือดได้แก่ลิ้นที่กั้นหัวใจห้องบนขวาและล่างขวาลิ้นที่กั้นหัวใจล่างขวากับหลอดเลือดในปอดแล้วก็ลิ้นที่กั้นหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายสุดท้ายคือลิ้นที่กั้นหัวใจล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนลิ้นหัวใจรั่วนั้นก็คือภาวะที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทก็ทำให้เลือดที่ควรจะไหลไปข้างหน้าอย่างเดียวไหลย้อนกลับไปยังหัวใจห้องเดิมก็ส่งผลให้หัวใจต้องบีบตัวแรงและทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายสาเหตุหลักๆของลิ้นหัวใจรั่วก็เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมตามอายุเวลาที่คนเราอายุเพิ่มมากขึ้นลิ้นหัวใจอาจจะหนาแล้วก็แข็งหรือว่าอาจจะหย่อนยานจนปิดไม่สนิทซึ่งพบได้มากในผู้สูงอายุต่อมาก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจรุมาติก

ซึ่งก็เป็นภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำคอในวัยเด็กก็ทำให้ลิ้นหัวใจอักเสบและเสียรูปหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจการที่แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดและไปทำลายเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจก็ทำให้เกิดการรั่วเฉียบพลันและสุดท้ายก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวและพฤติกรรมซึ่งก็ได้แก่อาจจะเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือว่าภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้วก็ดึงรั้งลิ้นหัวใจให้ปิดไม่สนิทสัญญาณเตือนและอาการของลิ้นหัวใจรั่วนะครับในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการแสดงออกแต่เมื่อมีการรั่วรุนแรงขึ้นก็จะเริ่มมีอาการดังนี้เช่นเหนื่อยง่ายผิดปกติหายใจไม่เต็มอิ่มโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือว่าเดินขึ้นบันไดหายใจลำบากเวลานอนราบต้องใช้หมอนหนุนสูงหรืออาจจะสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะหายใจไม่ออกอาจจะมีอาการใจสั่นเจ็บแน่นหน้าอกอาจจะมีอาการเท้าบวมข้อเท้าบวมหรือว่าอึดอัดท้องเมื่อแพทย์ใช้หูฟังก็จะได้ยินเสียงฟูกผิดปกตินะครับโรคลิ้นหัวใจรั่วนั้นสามารถรักษาให้หายได้และมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับปกติแต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับถ้าหากรั่วเล็กน้อยก็มักไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ถ้าหากรั่วมากแพทย์ก็จะรักษาด้วยการซ่อมหรือว่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งทำได้ทั้งแบบผ่าตัดเปิดหน้าอกและการสอดสายส่วนแผลเล็กนะครับแนวทางในการรักษาและโอกาสหายนะครับแนวทางแรกคือการใช้ยายาไม่สามารถทำให้ลิ้นหัวใจกลับมาปิดสนิทได้แต่ช่วยประคับประคองอาการนะครับเช่นลดภาวะน้ำท่วมปอดและหัวใจล้มเหลวต่อมาคือการซ่อมแซมลิ้นหัวใจถ้าหากเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจยังดีอยู่แพทย์ก็สามารถผ่าตัดซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ต่อมาคือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจถ้าหากลิ้นหัวใจเสียหายหนักแพทย์ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลิ้นหัวใจเทียมและสุดท้ายคือการสอดสายส่วนซ่อมแซมนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีแผลเล็กเจ็บน้อยและก็ฟื้นตัวเร็วและนี่ก็เป็นเรื่องราวของโรคลิ้นหัวใจรั่วที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: วันนี้ข่าวแรกเป็นเรื่องของเครื่องบินค่ะจีนยกระดับเครื่องบิน C909 ให้เป็นเครื่องบินหลักในตลาดภูมิภาคของจีนค่ะเรื่องที่2ค่ะจีนแสดงจุดยืนในการเสวนาเรื่องสิทธิสตรีของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติปิดท้ายเรื่องของบุคคลในแวดวงการสื่อของญี่ปุ่นค่ะออกมาเตือนว่าให้ระวังญี่ปุ่นกลับมาก่อสงครามอีกครั้งค่ะ
2: ข่าวต่างๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนยกระดับเครื่องบิน C909 เป็นเครื่องบินหลักในตลาดภูมิภาคของจีนบริษัทคอมแม็กประกาศเมื่อวันที่28มิถุนายนว่าเครื่องบินพาณิชย์รุ่น C909ได้ทำการบินเชิงพาณิชย์มาแล้ว10ปีส่งมอบให้ผู้ประกอบการไปแล้ว186ลำคิดเป็น 70% ของเครื่องบินที่บินในเส้นทางของจีนหลังจากผ่านการดำเนินงานมา10ปีเครื่องบิน C909ได้เติบโตขึ้นเป็นหลักของตลาดขนส่งทางอากาศในภูมิภาคของจีน C909เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2002และบินขึ้นครั้งแรกในปี2008เป็นเครื่องบินโดยสารระยะใกล้ปานกลางขนาด90ที่นั่งซึ่งจีนพัฒนาขึ้นเองโดยมุ่งรับภารกิจหลักคือการเชื่อมโยงระหว่างเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงการเชื่อมต่อเข้าสู่ท่าอากาศยานสำคัญมีบทบาทที่แตกต่างและส่งเสริมกับ C919 ซึ่งเป็นเครื่องบินเส้นทางหลักในเฉินหยงหัวหน้าทีมออกแบบเครื่องบินรุ่น4909กล่าวว่าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นทีมงานได้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนของจีนและพื้นที่ปฏิบัติการในอนาคตอย่างรอบด้านทำให้4909มีความเหมาะสมเมื่อต้องการใช้ในภาคตะวันตกภาคกลางและบริเวณชายแดนและยังสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ในต่างประเทศเช่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีจีนแสดงจุดยืนในการเสวนาเรื่องสิทธิสตรีของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดการเสวนาปัญหาสิทธิสตรีของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติโดยนางหลี่เฉียวเหมยรองหัวหน้าคณะผู้แทนได้พูดแสดงจุดยืนของจีนอย่างชัดเจนนางหลี่กล่าวเมื่อวันที่24มิถุนายนเป็นวันสตรีสากลในแวดวงนักการทูตสตรีได้รับการยกย่องเชิดชูบทบาทอันโดดเด่นในกิจการระหว่างประเทศจีนขอแสดงความยินดีกับนักการทูตสตรีทั้งหลายโดยจีนขอคัดค้านและดำเนินการปราบปรามความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งได้จัดตั้งระบบกฎหมายเพื่อกำกับดูแลครอบคลุมถึงการจำกัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรีให้หมดสิ้นเมื่อเร็วๆนี้ จีนประกาศแผนปฏิบัติการทางสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปี 2026 ถึง 2030 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุ้มครองสตรีและเด็กให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเสถียรภาพและพลังบวกให้กับกิจการสตรีและเด็กทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนางหลี่เซียวเมยยังได้ประณามพฤติกรรมในอดีตอันเลวร้ายของญี่ปุ่นโดยชี้ว่าปีนี้ครบรอบ80ปีของการเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีโตเกียวการบังคับสตรีมาให้บริการทางเพศถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงในลัทธิแสนยะนิยมของญี่ปุ่นที่เคยทำต่อสตรีบุคคลในวงการสื่อญี่ปุ่นเตือนให้ระวังญี่ปุ่นกลับมาก่อสงครามอีกครั้งวันที่28มิถุนายนนายโยชิดะโทชิฮิโร่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของญี่ปุ่นผู้ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์การขยายกำลังทหารและการบูรณาการทางการทหารระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐมาโดยตลอดกล่าวว่าพันธมิตรทางทหารระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐได้บั่นทอนสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของญี่ปุ่นจนแทบไม่เหลือเขาเดิมมานานแล้วแต่รัฐบาลญี่ปุ่นนอกจากจะไม่ดำเนินการแก้ไขแต่ยังขยายแสนยานุภาพทางการทหารอย่างต่อเนื่องซึ่งในท้ายที่สุดอาจทำให้ญี่ปุ่นกลับมาก่อสงครามอีกครั้งการบรรยายของกลุ่มคนญี่ปุ่นภายใต้ชื่อสมาคมเพื่อรำลึกการทิ้งระเบิดครั้งร้ายแรงที่ฉงชิ่งที่กรุงโตเกียวโดยนายโยชิดะในฐานะวิทยากรหลักได้สรุปการดำเนินการล่าสุดของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการระยะยาวการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลและการผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่านโยบายการขยายแสนยานุภาพทางการทหารของรัฐบาลญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่เพียงแต่ไม่สามารถยกระดับความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังอาจทำให้ภูมิภาคเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้านความมั่นคงอีกด้วย
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
4: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณจังหนานชวนคุณนันทิดามาคุยเรื่องของงานเทศกาลไทยที่เพิ่งผ่านไปของกรุงปักกิ่งค่ะทั้ง2

0: ่านไปงานนี้ไทยเฟสติวัล2026มุมมองของคนจีนที่มีต่องานนี้กับมุมมองของคนไทยจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
1: คุยกัน
2: วันละ
3: ประเด็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพงทองและวันนี้นะคะเพื่อนที่จะมาร่วมรายการนั่นก็คือคุณคิตตี้จังนานค่ะสวัสดีค่ะคุณคิตตี
4: ้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทิดาพงทองแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆเป็นงานพิเศษพิเศษนะคะคืองานไทเฟส2026ค่ะซึ่งทั้งดิฉันเองแล้วก็คุณคิตตี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานไทเฟสปีนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะก็คือในระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมางานไทเฟสติวัลในกรุงปักกิ่งปี2026ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำจีนร่วมกับสำนักงานกิจการต่างประเทศของทางการเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งและศูนย์สาธารณรัฐเฉาหยางกงหยวนได้เปิดฉากขึ้นที่ศูนย์สาธารณรัฐเฉาหยางกงหยวนงานไทยเฟสติวัลครั้งนี้มีระยะเวลา2วันภายใต้ประเด็นหลักชีวิตที่สร้างสรรค์และจังหวะหัวใจที่สร้างสรรค์นำเสนอประสบการณ์วัฒนธรรมไทยแบบพลืดเพลินที่รวมการแสดงทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะและอาหารไทยแท้ไว้ในที่เดียวให้กับกรุงปักกิ่งค่ะ
3: อย่างงานไทเฟสปักกิ่งครั้งนี้นะคะก็มีความพิเศษค่ะเพราะได้นำเสนอพลังและก็ความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทยในยุคใหม่โดยการเพิ่มใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยพาชาวจีนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนะคะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆของความเป็นไทยค่ะอีกทั้งผู้ร่วมงานก็ยังได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมสร้างสรรค์สัมผัสความบันเทิงรื่นเริงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยผลไม้ไทยและก็การศึกษานะคะทั้งหมดนี้ก็จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายหัวใจแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยความตื่นเต้นเล้าใจค่ะโดยในช่วงของพิธีเปิดค่ะทูตฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้บอกว่างานเทศกาลไทยมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากได้มีการนำเสนอธีมชีวิตที่สร้างสรรค์และจังหวะหัวใจที่สร้างสรรค์ค่ะสะท้อนถึงพลังและก็ความคิดที่สร้างสรรค์แบบไทยสมัยใหม่ผ่านอาหารไทยผลิตภัณฑ์ไทยนะคะแล้วก็ยินดีทุกท่านเข้าสู่เทศกาลไทยปี2026ในกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งก็จากการประเมินด้วยสายตาคิดว่าคนที่มาร่วมงานก็มีทั้งคนจีนชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยในปักกิ่งนะคะคนไทยในจีนเนี่ยรวมแล้วน่าจะมากกว่าหมื่นคนค่ะ
4: ค่ะนอกจากนี้ทูตฉัตรชัยยังกล่าวอีกว่าหนึ่งในไฮไลท์ของงานเทศกาลปีนี้ก็คือการแนะนำชุดไทยหรือชุดประจำชาติไทยให้กับเพื่อนชาวจีนค่ะเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แจ้งว่าชุดไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างเป็นทางการเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเท่านั้นซึ่งแสดงถึงฝีมือการงานภูมิปัญญาตั้งเติมและมรดกที่ร่วมกันสร้างในทุกชิ้นส่วนของชุดไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงทุ่มเทตลอดชีวิตในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยแบบวีทีโลกอีกด้วยค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะในการจัดงานครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดหอระฆังมิตรภาพไทยจีนที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ค่ะเดิมหอระฆังแห่งนี้นะคะก็ได้ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเฉาหยางกงหยวนสร้างขึ้นในปี2005นะคะในโอกาสครบรอบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยและหลังจากนั้นก็ได้รับการบูรณะในปี2025ซึ่งเป็นปีครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยการบูรณะใหม่เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มลวดลายเพดานหมุดเสาบันไดที่มีลวดลายใหม่ค่ะโดยที่เป็นรูปมังกรขดตัวเป็นเลข5นะคะแล้วก็พญานาคขดตัวเป็นเลข0ขณะเดียวกันก็ด้านตรงกลางของศาลานะคะก็ได้มีการจัดทำเสาทองแดงตรงกลางที่สลักกรมงคลไทยจีนรวม3องค์ประกอบที่ผสมผสานศิลปะจีนไทยสะท้อนถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ร่วมกันระหว่าง2ประเทศค่ะดิฉันนะคะก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะคะมาฝากคุณคิตตี้แล้วก็คุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของเสาทองแดงที่ตั้งอยู่กลางหอระฆังไทยจีนเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาเปิดแสงจากเสาทองแดงนี้นะคะก็จะสะท้อนแสงเนี้ยก็จะสะท้อนขึ้นไปที่ระฆังซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะเ

0: ราะว่าผู้ที่ออกแบบนะคะนั่นก็คือศาสดาจารย์ชาตรีปกิจนนทการค่ะท่านเป็นอาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะคะก็ได้บอกกับทางทีมงานของ CMG ค่ะว่าการออกแบบครั้งนี้นะคะมีความตั้งใจที่จะสร้างเสาทองแดงอยู่กลางหอระฆังเมื่อเปิดไฟเลเซอร์นะคะส่องไปที่บนเพดานเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะมีระฆังค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นเป็นวงแหวนแห่งความกลมเกลียวระหว่างจีนกับไทยค่ะ
1: เป็นดีไซน์ที่พิเศษนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในพิธีเปิดก็มีชาวจีนที่เข้าร่วมงานมากมายไปชมรายละเอียดของหอระฆังค่ะเห็นเขาขึ้นบันไดไปดูข้างในของระฆังเป็นอย่างไรแล้วก็เชิญชมก็คือวัฒนธรรมแบบตั้งเติมของไทยเป็นอย่างไรค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มีโอกาสมาดูด้วยตาจริงค่ะคือในงานเทศกาลครั้งนี้ก็ได้นำเสนอประสบการณ์วัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ถือเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งค่ะตลาดแบบตั้งเติมของไทยได้ดึงดูดผู้รักความอร่อยด้วยอาหารรสเลือดและผลไม้สดตามฤดูกาลค่ะสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์รายงานหัตถกรรมมากมายบนเวทีหลักการแสดงเต้นรำแบบตั้งเติมของไทยและการแสดงเสื้อผ้าประจำชาติได้ถ่ายทอดความงดงามของไทยสมัยโบราณค่ะวงดนตรีหญิงชื่อดังจากไทย THX ได้ขับร้องเพลงอย่างมีพลังและศิลปะการต่อสู้ไทยก็ได้แสดงพลังและความสามารถที่ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยท่าทางที่เฉียบคมซึ่งได้ยกระดับบรรยากาศในงานให้สูงสุดค่ะ
0: ซึ่งดิฉันนะคะก็มีโอกาสได้จะไปร่วมดูคอนเสิร์ตของวง THX หรือว่าวงแตงนะคะบรรดาวัยรุ่นในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะรู้จักค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ตามวัยของดิฉันนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตามากเลยเด็กๆวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะก็สร้างความคึกคักให้กับงานไทเฟสปักกิ่งอย่างมากดิฉันชอบอย่างหนึ่งค่ะคือคนจีนเนี่ยเขาก็มีความสุขมากนะกับการที่ได้กินผลไม้ไทยไปด้วย อย่างกินเงาะกินมังคุดแล้วก็ดูคอนเสิร์ตของวงนี้นะคะซึ่งเป็นการนำเพลงดังๆไม่ว่าจะเป็นเพลงในลูกทุ่งอีสานหรือว่าในแบบของเพลงภาคใต้นะคะแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นการนำเอาเพลงจีนที่ยอดนิยมนะคะเอามาคัฟเวอร์ใหม่ให้แบบสนุกสนานแล้วทุกคนก็กินผลไม้ไทยกินอาหารไทยไปกับดูคอนเสิร์ตด้วยมันก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ที่ดูอบอุ่นนะคะเหมือนเราอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันใช้ชีวิตแบบสบายๆสนุกสนุกกับความบันเทิงแบบสบายๆในบ้านหลังเดียวกันค่ะในงานนี้นะคะเห็นว่ามีแขกพิเศษอย่างพ.ส.มะลิหรือน้องมะลิด้วยใช่ไหมคะคุณคิตตี
1: ้ใช่ค่ะน้องมะลิก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในหลายภาษาแห่ง CMG ก็ได้เปิดตัวพร้อมกันที่พิธีเปิดงานเฟสครั้งนี้ค่ะโดยมะลิพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เอเชียแอฟริกาของ CMG และได้รับมอบตำแหน่ง Experience Officer หรือทูตประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมะลิเป็นอินฟลูเอนเซอร์ AI ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบเฉพาะทางมีความสามารถหลายภาษารายแรกของโลกค่ะที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เอเชียแอฟริกาของ CMG ด้วยคอนเทนต์เชิงประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.4 ล้านรายและมียอดรับชมวิดีโอมากกว่า150ล้านครั้งค่ะ
0: ซึ่งดิฉันนะคะก็ไปค้นหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะว่าพ.ส.มะลินะคะหรือพี่สาวมะลิเนี่ยด้วยความที่ว่าคอนเซปต์ของอินฟลูเอนเซอร์ AI ท่านนี้นะคะก็เน้นในเรื่องของอายุน้อยดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่ม Gen Z นะคะก็น่าจะสร้างกลุ่มท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง CMG แล้วก็ทางททนะคะก็ได้มีการเปิดตัวคลิปวิดีโอใหม่ค่ะต้อนรับ Thailand Summer ค่ะก็เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะให้เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมโดยที่มีน้องมะลินะคะพาทุกคนไปร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในช่วงซัมเมอร์ในประเทศไทยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะดิฉันนันทิดาพงทองแล้วก็คุณคิตตี้จังนานค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好，印尼大拉普来干连帕萨吉和 CRI， 欢迎各位听众跟 CRI 学汉语，我是周旭。
1: 大家好，我是印特尼博布勒。
0: วันนี้คุณอินทนินดูสีหน้าไม่ค่อยดีเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ดิฉันปวดท้องค่ะ
0: ปวดมากไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นคุณโจคะประโยคที่ว่าดิฉันปวดท้องค่ะเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我肚子疼ลงมาฟังบทสนทนานี้ค่ะ
2: ทำไมล่ะ
3: 我肚子疼
1: คุณโจคะเพื่อนๆมักถามดิฉันว่าเข้างานกี่โมงถ้าดิฉันอยากจะถามเขาบ้างว่าเขาล่ะเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点上班
1: 你每天几点上班
0: 你แปลว่าคุณเรารู้กันแล้วส่วน每天แปลว่าทุกวัน
1: 每天ทุกวัน
0: จีแปลว่ากี
1: ่จีกี
0: ่เตียนแปลว่าชั่วโมง
1: เตียนชั่วโมง
0: จีเตียนแปลตรงๆคือกี่โมง
1: จีเตียนกี่โมง
0: ช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ช่างปั้นเข้างาน
0: ทุกวันคุณเข้างานกี่โมงคะ你每天几点上班
1: 你每天几点上班แล้วคุณเลิกงานกี่โมงพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点下班
1: 你每天几点下班
0: 下班แปลว่าเลิกงาน
1: 下班เลิกงาน
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你每天几点上班
2: 早上九点
3: 那你每天几点下班呢
2: 晚上五点
0: 你每天几点上班แปลว่าอะไรคะ
1: มีคำว่าสร้างปั้นที่แปลว่าเข้างานประโยคนี้น่าจะแปลว่าทุกวันคุณเข้างานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 你每天几点下班
0: มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนค่ะชาวตะวันตกถือว่าเงินเดือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ชาวจีนไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนเงินเดือนของชาวจีนต่างกันไม่มากจะมีการคุยเรื่องเงินเดือนในหมู่เพื่อนเพื่อเมื่อเร็วๆนี้หนุ่มๆสาวๆยังนิยมโชว์เงินเดือนและโบนัสผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งชาวจีนเรียกว่าใช่กงซื้อแปลตรงๆก็คือโชว์เงินเดือนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเงินได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะ
1: ดีทีเดียวนะคะมีการโชว์เงินเดือนกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังประโยคนี้เหมยเตี้ยนจี้เตียนเสียบ้านแปลว่าอะไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าการดูแลผู้สูงอายุแต่ทีนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของ

0: ของผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องเข้ามาดูแลผู้สูงอายุจีนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการระบุนะคะสเปคหรือระบุอะไรหลายๆอย่างที่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมีอะไรบ้างต้องให้คุณสิวตราเล่าให้ฟังค่ะ
1: อย่างที่เราคุยกันในรายการนี้มาเสมอนะคะคุณพาดาราคุณฟังก็คือว่าตอนนี้จีนมีจำนวนประชากรผู้สูงวัยเนี่ยมากที่สุดในโลกละมีการคาดการณ์กันว่าในปี2035ค่ะจีนจะมีคนที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยทั่วประเทศจีนจะมีกว่า400ล้านคนและแน่นอนว่าน่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยขั้นสุดฟังดูเหมือนว่า2035เนี่ยแต่จริงๆไม่นานแล้วนะคะอีกประมาณ9ปีเท่านั้นเองและคำนวณไปคำนวณมาดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันเนี่ยก็คือใกล้จะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเหมือนกันเพราะนั้นค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายนกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนแล้วก็กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนก็ได้มีการออกระเบียบชั่วคราวค่ะเกี่ยวกับการกำหนดคุณวุฒิทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุค่ะในข้อกำหนดระบุว่าคนที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างต่ำนะคะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือว่าเป็นวุฒิการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองจากหน่วยงานทางการศึกษาของจีนค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีสามารถสมัครสอบเพื่อรับคุณวุฒิหรือว่าวุฒิบัตรระดับพื้นฐานได้ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดว่าการออกระเบียบดังกล่าวน่าจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือต้องการตอบสนองความต้องการที่มากมายไก่กองของบรรดาผู้สูงอายุจำนวนหลายร้อยล้านคนในจีนค่ะหวังว่าพอได้มีการกำหนดระบุคุณวุฒิแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ตรงตามคุณวุฒิมาสมัครมากขึ้นจะเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการบริการดูแลผู้สูงอายุในจีนให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นการขยายเรื่องของการเนี่ยแหละค่ะเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันมาตลอดถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาฝากทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CIกรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนในวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแผ้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 16:30 นะครับติดตามคอนเทนต์ได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงเกติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com ครับอาจารย์ครับมาวันนี้มีหลายเรื่องให้เราจะต้องคุยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้น
3: เรื่องสำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าในหัวใจคนไทยเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องข่าวที่นำความเศร้าโศกสลดนะครับแล้วก็ความอาลัยมาสู่คนไทยทั้งประเทศครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้ยินข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งของคนไทยที่เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักนะครับได้เสด็จสิ้นพระชน

ครับยังความเศร้าโศกสลดมาแก่คนไทยทั่วประเทศนะครับก็ในฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนอกจากกิจกรรมที่ถวายอาลัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่รำลึกถึงพระคุณในเชิงต่างๆที่หลากหลายทั้งเชิงของนิติศาสตร์พระองค์ท่านทรงได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา

0: บัณฑิตนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งในเรื่องของความมานะพยายามท่านเป็นเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จไปทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นทรงเป็นที่รักอย่างยิ่งของพระสหายแล้วก็คณาจารย์ของคอร์เนลผมทราบด้วยตัวเองเพราะว่าตอนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยก็ได้เจอกับท่านศาสตราจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแล
1: คร
0: ับท่านศาสตราจารย์ท่านนั้นคือ professor Jan Katz ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีดูแล international relations ก็คือฝั่งของอะไรที่เป็นเรื่องของอินเตอร์ทางฝั่งของ Cornell เนี่ยก็จะมีท่านเนี้ยคอยดูแลอยู
1: ่
0: แล้วบังเอิญท่านเนี้ยสอน international marketing ผม
1: อ๋อครับ
0: แล้วผมก็เชิญมาเมืองไทยแล้วก็ท่านก็เล่าว่าประเทศไทยมีองค์หญิงพระองค์หนึ่งชื่อ Princess Pa
1: ครับ
0: ผมก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างไรต่อคนไทยท่านอาจารย์ก็บอกว่า Princess Pa เนี่ยไม่ให้เรียกว่า Her Royal Highness
1: ครับ
0: ให้เรียกชื่อว่า Pa เฉยๆซึ่งเป็นความกรุณามากเพราะคนอเมริกันเนี่ยไม่คุ้นกับการเรียก Royal Family Members แบบนี้แต่ว่าเขาเป็นอาจารย์ด้าน International เขารู้ว่าควรจะเรียกแต่ว่าก็มีพระกรุณาว่าไม่ต้องเรียก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความประทับใจของอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรียนเก่งมากแล้วก็มีความมานะพยายามสูงเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่หนาวเหน็บทรงเป้ไปห้องสมุดทรงพระอักษรเป็นที่ประทับใจของพระสหายที่ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่พระสหายที่อยู่ที่ต่างประเทศก็มีความประทับใจอย่างสูงต่อพระองค์ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ในช่วงต้นของรายการของเราก็เลยขอนำเรื่องราวเกร็ดเล็กๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังในรายการเพื่อจะได้รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในฝั่งต่างๆท่านทรงเป็นถ้าเป็นภาษาฝรั่งเราใช้คำว่า inspiration ให้กับคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายนั้นทางหนึ่งเพราะว่าทรงรับราชการอัยการอยู่ยาวนานแต่มีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการเป็นการทหารแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระปรีชาสามารถทางกีฬาและที่น่าสนใจคือมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระทรงเป็นเอกอัครราชทูตด้วยหลายประการดังนี้จึงเป็นเวลาที่สำคัญในการที่จะเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทในการถวายความอาลัยในวันที่หัวใจของคนไทยเนี่ยมืดมนลงอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับแล้วพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์พระองค์พาที่เราเรียกกันนะครับก็จะสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนตลอดไป
0: ครับ
1: ครับจากเรื่องที่เป็นเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่ทั้งโลกต่างก็จับตาเช่นเดียวกันก็คือฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: รู้หรือไม่ฟุตบอลโลกมีขึ้นปีนี้และมีอยู่ด้วย
0: ครับ
1: ต้องเน้นย้ำก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นเรื่องคือเรื่องสงครามมันก็มาเบียดบังพื้นที่ฟุตบอลโลกไปเยอะเรื่องจะได้ดูไม่ได้ดูก็เบียดบังไปเยอะ
0: ตอนนี้คือเขาหยุดไม่หยุดนะ
1: ฮะหยุดยิง
0: พูดไม่ออกนี่ขนาดน
1: ัก
0: ข่าวผู้สื่อข่าวที่ตามข่าวทุกวันยัง
1: คือจริงๆอ่ะตามกำหนดการก็อเมริกาก็ประกาศว่าหาข้อยุติได้แล้วปากีสถานออกมาประกาศแต่ก็จะมีทางฝั่งอเมริกากับทางอิหร่านก็ยังพูดยังไม่ตรงกันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซซะทีเดียว
0: ครับแล้วก็ทางฝั่งอิหร่านเองเนี่ยก็คงจะเจ็บมาหลายรอบอ่ะ
1: ครับ
0: คือดูกักไม่พูดเต็มที่เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ในมุมหนึ่งแต่ว่าข่าวใหญ่ในมุมของความสนุกสนานเนี่ยก็เป็นเรื่องของ FIFA World Cup
1: ฮะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
0: ครับ
1: เผื่อใครไม่ทราบผมนี่แหละ
0: แคนาดาด้วยนะแคนาดาด้วยนะ
1: เป็นการรวมกันของทวีปอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเหนือแล้วก็มีแคนาดาเม็กซิโกด้วย
0: ครับก็คิงชาร์ลส์ไงไปละหยอกเวลาเขาไปดินเนอร์เนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยแล้วตามสไตล์อังกฤษเนี่ยก็จะมีการหยอกกันซึ่งสปีชของพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยคือเป็นอังกฤษแท้ๆที่นอกจากจะพูดแล้วยังมีเซนส์ออฟฮิวเมอร์สูงมากคือสนุกขำตลกคือเป็นกระบวนการที่เขาแสดงความฉลาดเฉลียวในฝั่งของอังกฤษแล้วก็มีการแย่ลูกหยอดไปและลูกหยอดหนึ่งก็คือว่าจริงๆที่มาคุยเนี่ยไม่ทราบว่าท่านประธานาธิบดีพอจะรู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
1: อ๋อฮะ
0: ที่ร่วมกันเพราะว่าคิงชาร์ลอ่ะเป็น Head of State ของแคนาดา
1: โอ้
0: แคนาดาอยู่ในคอมมอนเวล
1: ธ์อ๋อทั้งที่ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเคยบอกว่าแคนาดา

0: อันเนี่ยคือรัฐอีกรัฐหนึ่งของอเมริกา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็น head of state ด้วยกันที่นี่ยังอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อจะตอกย้ำกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าหวังว่าจะเป็นรัฐที่51ของประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็แต่ก็เลยรู้ว่าอ๋อมีแคนาดาด้วยแล้วมีอเมริกาด้วยแล้วก็มีเม็กซิโกด้วย3ประเทศรวมกัน
0: และพิธีเปิดผ่านไป1ในสิ่งที่ฮือฮาที่สุดอ่ะโอเคเคทีเพอร์รี่ก็เรื่องนึงเพราะเคทีเพอร์รี่มาพร้อมจัสตินทรูโดอดีตผู้นำแคนาดาลิซ่าลาลิสามโนบาลของเรา
1: คือผมเนี่ยอาจจะตกข่าวผมเห็นคลิปนี้ผมเนี่ยเข้าใจว่า AI
0: โอ้ฮะ
1: คือคนไทยจะไปอยู่เปิดงาน FIFA World Cup ได้ไง
0: ต้องบอกก่อนว่าลิซ่าเป็นศิลปิน K-POP อันนี้เราต้องพูดให้ถูกต้องเป็นศิลปิน K-POP สัญชาติไทย
1: K-POP สัญชาติไทย
0: คนแรกเป็นศิลปิน K-POP คนแรกเลยที่ไปเปิดเนี่ยวีตัว FIFA แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกด้วยที่ไปอยู่ตรงนั้น
1: แล้วไม่ได้ไปแบบไปเป็นแบ็คกราว
0: ด์อ่ะ
1: ไปเป็นเมนไปเป็นเมนก็เป็นเมนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้คุณเล็กทำไมคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องของ FIFA World Cup ครั้งนี้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาม
0: ันมีหลายปัจจัย
1: แต่ปัจจัยที่สำคัญคือมันไม่มีเจ้าภาพว่าใครได้สิทธิ์ไงจนมานาทีสุดท้ายไง
0: คือมันยังเป็นพูดตรงๆตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาโปรโมทกันเรื่องบอลโลกเนี่ยมันยังเป็นเพลงลิฟกับออยอยู่เหรอจันคือดูไม่ดูดูไม่ดูมันก็ลิฟกับออยก็ดูไม่ดูอยู่นะสุดท้ายคือ
1: แต่ดูเสียตังค์นะ
0: ดูต้องเสียตังค
1: ์เห็นไหมรอบนี้ดูเสียตังค์นะ
0: ก็เรื่องหนึ่งมันก็จะมีเรื่องที่เขาออกมาติงว่าตกลงคอนเทนต์นี้ควรใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อไหมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกมันเป็นคอนเทนต์มหกรรมกีฬาระดับโลกที่คนควรจะได้มีสิทธิ์ดูอย่างทั่วถึงไหมก็ถกเถียงกัน
1: คุยไปคุยมาก็พอรัฐบาลเห็นว่าต่อยังไงก็ไม่ลงจากพันล้านเนี่ยคือเขาก็เสียดายเหมือนกันเราก็เสียดายนะคือจริงๆก็ท้ายที่สุดรู้ว่ามันเป็นของที่เป็นกีฬาของมวลมนุษยชาติพอสมควรแต่ว่าถ้าจะต้องเอาเงินประเทศไปให้เขาพันล้านก็แอบคิดเยอะอ่ะคิดไปคิดมาก็เลยไม่มีคนซื้อสักทีพอไม่มีคนซื้อสักทีก็ไม่มีคนโปรโมทไงเพราะไม่รู้จะโปรโมททำไมมันก็เลยดูเหมือนเงียบแต่ประเทศอื่นเขาไม่เงียบนะคุณเล็กประเทศอื่นเขาก็ดังเลยล่ะครับ
0: มันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่จะเห็นเกิดขึ้นก็คือทุกๆ4ปีแบบนี้มันจะเห็นกิจกรรมทางการตลาดแล้วก็สีสันการตลาดเกิดขึ้นมากมาย
1: เราเรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าใครได้สิทธิ์ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้ว่าใครได้สิทธิ์ปั๊บมันก็จะต้องดูกันไปยาวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันยังมีเวลาอีกหลายสัปดาห์ทีเดียวที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ในเรื่องของ FIFA World Cup ในปีนี้ตอนแรกต้องบอกก่อนว่า FIFA World Cup ท่านมองเป็นมหกรรมกีฬาก็มองเป็นมหกรรมกีฬานะครับแต่ถ้านักการตลาดมองเนี่ยเรามองเป็นมหกรรมการตลาด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เราอยากเห็นแบรนด์ว่าแบรนด์ไหนไปแบรนด์ไหนไม่ไปแต่ช่วงชิงภาพทางการตลาดก็ตัวเองได
0: ้ฮะ
1: ครับให้มุกอะไรทางการตลาดกันบ้าง
0: ฮะ
1: ครับเพราะว่าหลายปีก่อนบริษัทน้ำดำ2เจ้าเนี่ยทำเรื่องนี้กันมาตลอดก็คือว่าจะมีบริษัทน้ำดำ1เจ้าที่เป็น official sponsor
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีบริษัทน้ำดำอีกเจ้าหนึ่งพยายามทำให้ดูเหมือนเป็น official sponsor เขาทำยังไงคือคนที่เป็น official sponsor ก็ง่ายเลยก็ขึ้นว่า official sponsor FIFA World Cup ส่วนคนที่ไม่เป็น official sponsor คือออกโฆษณาเตะบอลทั้งวันเอานักบอลดังๆมา
0: แต่ไม่ได้พูดนี่ว่าเป็นผู้สนับสนุนแหละอย่างเป็นทางการ
1: ก็คนบางบ้าฟุตบอลช่วงนี้ก็เอานักบอลดังๆมาเตะบอลเต็มโฆษณา
0: แล้วก็กระดกขวดดื่มน้ำดำ
1: ทีนี้คำถามคือใครได้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแล้วคนชอบแบรนด์ไหนมากกว่าปรากฏคนจำผิดคนจำผิดว่าคนที่ไม่ได้เป็น official sponsor แต่มีนักบอลเต็มเลยอ่
0: ะ
1: เป็น official sponsor
0: มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก็เรื่องหนึ่งแต่สื่อสารการตลาดได้ดีกว่าได้ไป
1: ได้ไปเลยแล้วก็พวก official sponsor บอกทำงี้ได้ไงบอกก็ไม่ทำไรก็แค่มาเตะบอลผิดยังไงอ่ะ
0: ฮะ
1: รูปแบบการทำการตลาดแบบนี้เราเรียกว่า ambush marketing หรือบางทีเรียกว่า guerrilla marketing คือการตลาดคล้ายๆกองโจรคือซุ่มโจมตี
0: ฮะ
1: ครับการตลาดซุ่มโจมตีคือได้ของแล้วใช่ไหมซุ่มมาเอาไปเลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะถูกถามว่า ambush marketing เนี่ยตกลงมันถูกจริยธรรมไหมหรือไม่ถูกจริยธรรมยังไง
1: คนละด้านกัน
0: ครับ
1: คือเรื่องจริยธรรมกับไม่จริยธรรมเนี่ยคุยกันอีกยาวแล้วแต่กรณีแต่ถามว่ามีไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะทำอะไรท่านระวังโดนแอมบูชคือเราไม่ได้บอกว่าท่านต้องทำแอมบูชมาร์เก็ตติ้งนะเรากำลังจะบอกว่าท่านทำอะไรกรุณาทำไปซื้อลิขสิทธิ์มาตั้งแพงช่วยทำให้มันชัดด้วยว่าท่านเป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์
0: อ๋อถ้าทำให้ดี
1: ไม่ใช่แค่ขึ้นป้ายเฉย

0: แล้วมาเขียนเล็กๆข้างล่างใครก็จะไปรู้ดังนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งคือ ambush marketing เนี่ยถ้าทำไปผิดนิดนึงหรือเกินไปนิดนึงมันจะกลายเป็นผิดจริยธรรมเลยไม่แนะนำให้ใช้ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าท่านไปทำอะไรก็ตามระวังโดน ambush marketing ด้วย
1: อ
0: ันนี้แหละเรื่องสำคัญครับ
1: อันนี้คือสีสันอย่างหนึ่งและของฝั่งโลกธุรกิจว่าจะมีแบรนด์อะไรเป็นผู้ให้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและแบรนด์ไหนทำการตลาดนอกสนามอย่างเข้มข้น
0: ใช่ก็เราได้เห็นภาพตรงนั้นค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างนึงที่เราเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมานะคุณเล็กในเรื่องของฟีฟ่าเวิลด์คัพในปีนี้ผมว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของ negotiation
1: ครับ
0: คือจะเห็นว่ามีดีลที่ปิดได้ดีลที่ปิดไม่ได้จีนเนี่ย negotiate ราคากับฟีฟ่าครับอินเดียนี่โคชิเอตราคากับฟีฟ่าม
1: ัน
0: จะมีกลไกแล้วมันมีคล้ายๆกับกลเม็ดเด็ดพรายในการที่แบบปล่อยให้จีนคุยไปก่อนเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวอินเดียค่อยตามเพราะบางทีจีนคุยไปแล้วเขาได้เงินเยอะแล้ว
1: ครับ
0: อินเดียเวลาไปขอเพิ่มแล้วบอกว่าคือเขาเนี่ยต้นเขาเหมือนมีโถน้ำโถนึงอะคือมีคนมาเติมน้ำเกือบเต็มแล้วเขาเติมอีกนิดนึงเขาเต็มมันเหมือนกับต้นทุนเขาเยอะขนาดนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: ถ้าเติมอีกนิดนึงเขาเต็มเขาบอกว่างั้นไม่ต้องแพงมากก็ได้เดี๋ยวน้ำล้นแต่ว่าถ้าเริ่มเติมให้เขาแต่ต้นเขาจะขอเยอะไงอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยจะมีกระบวนการแบบใครเข้าไปรอใครเข้าไปคุยก่อนเพราะจีนกับอินเดียเขาพันกว่าล้านคนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเมืองไทยก็เช่นเดียวกันรอจนวินาทีสุดท้ายอ่ะ
1: มันก็จะมีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะสำหรับเวทีต่างประเทศในการไปต่อรองหรือกระทั่งบางส่วนที่บางประเทศแถวอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับจีนโดยตรง
0: ครับ
1: จับกันไปเป็นแพ็คผ่านเอเจนต์บางอย่างแล้วไปคุยกับได้ราคาดีกว่าเราคุณพระคุณเจ้า
0: ใช่แต่ของเราเนี่ยคือคุณเล็กรู้ใช่ไหมว่าตอนสุดท้ายเป็นยังไง
1: คือ
0: มันเขาอยากเก็บเงินเราเนี่ยตั้งโอ้โหพันกว่าเสร็จแล้วเนี่ยคือพันกว่าล้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครยอมเราก็พยายามขอต่อรองก็ลดให้นิดหน่อยไม่ลดคือมันจะกระบวนการประมาณนี้พอยิ่งใกล้ถึงเวลาภาษาอันนี้ขออนุญาตพูดภาษาไม่เพราะแต่มันเป็นคำสุภาษิตคนจีนก็คือเขาบอกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดนั่นหมายความว่าฟีฟ่าก็คงคิดว่าได้ดีกว่าไม่ได้อ๋อมันเหลือเวลาน้อยแล้วส่วนคนที่เข้าไปประมูลของเราเนี่ยบอกว่าฟีฟ่าไม่ให้ฟีฟ่าเสียหน้าให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยอีกนิดนึงคือที่ไฟฟ้าของมานี่ไม่ได้ให้น้อยลงเลยนะเพราะต่อรองไม่ต้องน้อยลงไงแต่ขอให้เยอะขึ้นกว่าเดิมได้ไหมแต่ว่าขอรอบหน้าด้วยนะอีก4ปี
1: อ๋อครับ
0: ฟีฟ่าก็บอกว่าก็น่าจะให้ได้บอกแต่ไม่ได้ขอแค่ขอรอบหน้านะขอทุกรายการของฟีฟ่าระหว่าง4ปีนี
1: ้
0: ในการจ่ายทีเดียวก้อนเนี่ย
1: จะเอาไม่เอา
0: เอาไม่เอาเป็นLast offer ถ้าสมมุติว่าต้องโยนกลับมาแล้วต้องตอบกลับคือไม่ทันแล้วดังนั้นก็จะไม่เอาแล้วนะพี่ฟ้าก็บอกเอาก็ได
1: ้เพราะก็อยากกำอะไรไว้ก่อน
0: อยากกำไว้ก่อนแล้วมากกว่านั้นคือพูดจริงคือเขาฉลาดเซ็นสัญญาปีนี้และอีก4ปีอ่ะกรรมการอ่ะคนละชุด
1: ครับ
0: เขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคือเซ็นตอนนี้ไปผูกพันกรรมการชุดนั้นแต่งบเข้าแต่ยอดเข้าชุดนี้เอาก่อนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุกคิดได้หลากหลายมากผมก็เลยว่าโอ้กระบวนการต่อรองในรอบที่ผ่านมาท่านไปอ่านนะครับสนุกสนานมากว่าไทยทำยังไงจีนทำยังไงอินเดียทำยังไงการรวมตัวกันของประเทศต่างๆที่ขนาดไม่ใหญ่ทำยังไงบางทีได้ราคาดีมันคือกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่เขาใช้หัวกะทิของการเจรจาเนี่ยมาคิดแล้วเราจึงเรียนรู้เรื่องของ negotiation ได้เยอะมาก
1: ฮะอันนี้คือส่วนที่สองนะที่ทำให้เห็นว่ามันมีอะไรอีกเพียบเลยนี่กระทั่งฝั่งที่เป็นลิขสิทธิ์ยังไม่นับรวมอะไรที่เป็นทอดๆต่อกันเองนะเช่นข่าวที่เป็นว่าบนแพลตฟอร์มอันนี้ระงับไม่ออกช่องอันโน้นบนช่องอันโน้นไม่ให้ออกผ่อนแพลตฟอร์มอันนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอาจารย
0: ์เราคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยคงจะไม่ค่อยถนัดครับแต่ว่าถ้าให้คุยเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดที่มาจากฟุตบอลโลกเนี่ยทำไมฟุตบอลโลกควรจะถูกวิเคราะห์เพราะว่ามันคืออีเวนท์ที่มีเม็ดเงินโฆษณาใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งคือซูเปอร์โบว์ไม่ใช่ฟีฟ่าเวิลด์คัพนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: อันดับหนึ่งคือซูเปอร์โบว
1: ์ซูเปอร์โบว์ที่เราเห็นอยู่โอเค
0: เป็
1: นงานของอเมริกาแล้วเราก็จะเห็นช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์ช่วงการโชว์เนี่ยจะเป็นศิลปินซุปตาร์ระดับโลกใครก็อยากมาโชว์ซูเปอร์โบว
0: ์อันดับสาม
1: ฮะ
0: The Olympic Games
1: อ๋อครับ
0: แง คือคนก็ดูโอลิมปิกกันทั้งโลกคำถามคือ1คือซุปเปอร์โบว์2โอลิมปิก2อะไร
1: ฮะ
0: ฟีฟ่า

0: FIFA World Cup
1: ครับ
0: ก็คืออันเนี้ยเราก็ต้องจับตาดูว่า FIFA World Cup เนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดบ้างเพราะเม็ดเงินด้านการตลาดและโฆษณาใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกอยู่ที่นี่
1: และความน่าสนใจเนี่ยขนาดผมเองก็ไม่ใช่แฟนบอลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าคิดในมุมมองคนที่ชอบติดตามข่าวธุรกิจคือจะเป็นสีจะเป็นฟอนต์จะเป็นคำเด็ดๆที่ใช้บลัฟกันมั่งหรือสื่อสารสั้นแต่ตรงที่สุดเนี่ยคนคิดเก่งๆอาจารย
0: ์คือการสื่อสารน่ะก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่าทำแบรนด์กันเก่งๆตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ศาสตร์แบรนด์ยังไม่มี
1: ค
0: ือฟ้าขาวพุ่งขึ้นมาเลยอะว่ามันคืออาร์เจนตินาอะไรเงี้ยสีส้มกังหันสีส้มมาเลยว่าอ๋อฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยคือมีสัญลักษณ์อินซี
1: ครับ
0: รู้ได้เลยว่าเยอรมันมาอย่างเงี้ยเป็นต้นผมว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสร้างแบรนด์เยอะมากคร
1: ับ
0: นั่นเรื่อง3
1: ครับ
0: เรื่อง4คือสปอนเซอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งคือการทำสปอนเซอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งผมว่าFIFA World Cup เป็นการสร้างนวัตกรรมการทำสปอนเซอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งมาโดยตลอดเช่นสมัยก่อนสปอนเซอร์คือการซื้อโฆษณาแล้วก็เริ่มมีการซื้อป้ายรอบสนามแล้วก็เริ่มทำป้ายรอบสนามที่เป็นดิจิตอลคือ LED แล้วก็เริ่มทำป้ายรอบสนามที่เป็น LED ที่ไม่เหมือนกันถ้าดูจากจอทั่วโลก
1: อ๋อครับ
0: ทำไมฉันต้องเห็นแบรนด์ที่ฉันไม่มีในประเทศด้วยนะอย่างนั้นการถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันจะเริ่มโฆษณาที่จอรอบสนามไม่เหมือนกัน
1: อ๋อจอรอบสนามประเทศกอไก่กับประเทศขอไข่เห็นไม่เหมือนกัน
0: ใช่แ
1: ล้วก็อันนี้เก๋
0: แล้วก็เริ่มแบบสามารถซ้อนจอที่ไม่มีในสนามจริงแต่สามารถซ้อนจอบางอย่างลงไปในสนามในพื้นที่บางอย่างผมแบบอะไรก็ไม่รู้เทคโนโลยีเรื่องสปอนเซอร์ชิพใหม่และเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรจะมีสปอนเซอร์ก็มีสปอนเซอร์มาหลายปีแล้วเช่นสปอนเซอร์ฟุตลูกฟุตบอลนี่โอ้โห2 3ยี่ห้อนั้นแย่งกันจะเป็นofficial sponsor อีลูกฟุตบอลมากเลยครับปีนี้เข้าใจว่า Adidas ได้ไปครับ
1: ความเจ๋งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่อ่ะแต่ก่อนจำได้เลยว่าตอนเด็กเวลาดูอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบรนด์นี้คืออะไรอ่ะไม่รู้จักไม่รู้มันไม่มีขายในประเทศไทยนี่แต่หลังๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็มันวินวินทุกทางในทางการตลาดคือถ้าดูที่จอแล้วแบรนด์รอบสนามมันคนละแบรนด์กันนั่นหมายความว่าจริงๆสปอนเซอร์เองก็จ่ายถูกลง
1: อ๋อครับ
0: เพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกเห็นเฉพาะประเทศตัวเอง
1: อ๋อหรือบางกลุ่มประเทศที่ไปทำการตลาด
0: ใช่แล้วมันก็จะทำให้คนที่ซื้อลายเส้นสามารถสร้างโมเดลในการทำธุรกิจและการทำสปอนเซอร์ชิพใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแพงมหาศาลมันจะมีแต่องค์กรใหญ่ที่ซื้อได
1: ้ฮะอาจารย์ครับถ้าคนมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วกลยุทธ์ในการใช้สปอนเซอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าการให้การสนับสนุนกีฬาเนี่ยมันยังได้ผลอยู่ไหมในปัจจุบันนี
0: ้ผมคิดว่าได้ผลบางประเภทประเภทที่ได้ผลเยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าการ reminder ad ad advertising มีหลายแบบคุณเล็กเราจะมี1คือ informative ad คือโฆษณาที่ต้องให้ข้อมูลเยอะๆของบางอย่างคนยังไม่รู้จักต้องให้ข้อมูลเยอะอันนี้คือ informative ad
1: ครับ
0: อันที่2คือ persuasive ad persuasive ad คือต้องเปรียบเทียบpersuade ดึงดูดใจให้มาซื้อของบางอย่างต้องใส่ชื่อโปรโมชั่นชัดๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์นู่นนั่นนี่ให้คูปองอันนี้คือ persuasive ad อีกอย่างหนึ่งคือ reminder ad reminder ad คือจำแบรนด์ฉันได้ไหมฉันยังอยู่นะ
1: อ๋อยังทำการตลาดอยู่นะ
0: ฉันยังอยู่นะยังอยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยเราไม่แก่นะเรายังอยู่นะเรายังอยู่นะเช่นเราเห็นทำไมงงทำไม Toyota ต้องขึ้นป้ายแค่ ToyotaHonda ต้องขึ้นไปแค่ Honda SCG ขึ้นไป SCG ไม่เห็นบอกเลยว่าขายอะไรอ๋อเขาทำ reminder ad เฉย
1: ๆว่าแบรนด์นี้ยังอยู่บนโลกใบนี
0: ้ยังอยู่บนโลกนี้และดูแลคุณให้ความสุขคุณอยู่นะฉันมีหน้าที่เท่านี้ดูบางคนดูนางงามคือติดป้ายเป็นแผงเลยทำไมคำตอบคือก็แค่บอกว่าฉันสนับสนุนให้ความสุขนี้กับคุณอยู่นะไปดูคอนเสิร์ตเห็นป้ายเต็มเลย
1: คร
0: ับแล้วก็จะมีป้ายที่แบบเขาคือใครไม่สนไม่ถ้าเป็นนักการตลาดเขาคือใครเราอาจจะเสิร์ชดูลูกค้าเห็นเขาคือใครคือข้ามเลยนะ
1: คือ
0: ถ้ายังไม่ได้ทำ informative ad กับ persuasive ad ให้ดีเลยกรุณาอย่าเริ่มจะทำจาก reminder เพราะเขายังไม่รู้จักไม่ต้อง remind
1: อ๋อมันมีลำดับของมัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นไปเห็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดแต่อยู่บนเวทีที่มีราคาสูงแพงๆเนี่ยแล้วเต็มไปด้วยคือไม่มีใครเขานั่งมองแอดเขามองงานดังนั้นเนี่ยโฆษณาที่มีเยอะๆเป็นไปมันมีแค่เอามาเตือนว่าฉันยังอยู่ฉันช่วยดูแลสร้างความสุขให้คุณอยู่นะแต่ถ้าเขาไม่รู้จักโลโก้นี้อยู่แล้วแล้วท่านติดโลโก้มันไม่มีประโยชน์นะครับมันแพงมีประโยชน์อาจจะน้อยมากเลยแหละเอาเงินไปทำ

0: informative กับ persuasive ก่อน
1: เออจะทำให้ผมนึกถึงอย่างเวลาไปห้างค้าปลีกเนี่ยคือเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันซะทีเดียวแต่มันคล้ายๆกันคือไม่แน่ใจอาจารย์สังเกตกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตไหมร้านที่เงียบขายไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: เรามองหน้าร้านแล้วเราจะพูดกับเพื่อนว่าไม่รู้ว่าร้านนี้ขายอะไรหรือคือไม่รู้ว่าแบรนด์เนี้ยคือแบรนด์อะไรอ่ะไม่รู้แน่ๆแต่แบบขายอะไรก็ยังไม่รู
0: ้
1: มันเอ๊ะขายโยเกิร์ตหรือมันขายไอติมหรือมันขายอะไรมันไม่ชัดเลย
0: ครับอย่างนี้คล้ายๆกันเพราะเนี่ยมันก็ต้องให้อินฟอร์มาทีฟก่อนแล้วถึงจะอ๋อมันคือร้านนี้เองก็ดึงดูดคนเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะสบายขึ้นคือแต่มันเป็นการบอกกับคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จว่าอย่าหยุดทำการตลาดนะอย่าลืมรีมายคนว่ายังอยู
1: ่อ๋อแม้จะติดตลาดหรือเป็นเจ้าตลาดแล้ว
0: ใช่เราก็จะเห็นว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยบางทีทำไมเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาก็ปล่อยให้มีน้ำตกมีนางรำสวยๆแล้วเขาไม่บอกอะไรเลยแล้วจริงๆเป็นบางประเภทสินค้าเนี่ยห้ามโฆษณาด้วยซ้ำถ้าโฆษณาสินค้าแต่สามารถโฆษณาอย่างนี้ได้ด้วยแฮ
1: ะครับ
0: คือวัฒนธรรมไทยการรำไทยสวยๆนู่นนั่นนี่แล้วก็ขึ้นชื่อมาเฉยๆไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับสินค้าอ๋อสินค้าเขาติดตลาดมานานแล้วดังนั้นเนี่ยเขาแค่รีมายเขาทำหน้าที่โฆษณาตัวนั้นทำหน้าที่รีมายเดอร์แอร
1: ์ดูไปแล้วก็สวยนางรำก็สวยภาพก็สร้างออกมาด้วยวิจิตรการตาสุขใจแล้วก็จบท้ายด้วยโลโก้กับชื
0: ่อแล้วก็คนก็จะงงๆว่าอันนี้คือตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำหรือเปล่า คำตอบคือไม่มันเป็นกระบวนการทำ reminder ad ซึ่งเป็นการตลาดปกติครับ
1: อันนี้ก็เป็นสีสันการตลาดที่นำมาฝากกันสำหรับช่วงของบอลโลกเน้นย้ำอีกรอบนึงไม่ว่าจะดูบอลโลกได้ดูบอลโลกไม่ได้เสียตังค์ไม่เสียตังค์ในการดูก็เรื่องนึงแต่อย่าไปเสียตังค์กับการพนัน
0: ใช่ต้องระวังเรื่องของการพนันแล้วก็ตอนนี้ช่องทางการพนันเกิดขึ้นอย่างมากมายท่านต้องระมัดระวังลูกหลานท่านด้วยเพราะว่าบางทีอยู่ในช่องที่เราไม่รู้
1: ครับนี่คือรายการของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองานเต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ทำงาน
2: เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เครียดเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
7: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
7: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
9: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
10: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
9: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
11: ฟังนะฟังนะ
9: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
12: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
9: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

แสนครื่นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: แก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่นะคะฟังกันได้ทุกคนในครอบครัวค่ะรายการเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยฟังได้เลยนะคะชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะนับนิ้วแล้วก็5วันพอดีนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเรื่องราวสนุกสนุกจะมาฝากเด็กๆหลังจากเลิกเรียนแล้วนะคะจะได้ผ่อนคลายกันหน่อยนะคะและพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็สวัสดีมาแล้วด้วยนะสวัสดีพี่แมวด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วพี่แมว
1: สวัสดีทุกคนในวันจันทร์ครับ
0: ค่ะพี่แมวบอกได้เลยนะคะว่าเราจะมีอะไรฟังอะค่ะ
1: เรามี4ช่วงด้วยกันครับเด็กๆครับเราลองสนุกสนานเพลิดเพลินแน่นอนเลย4ช่วงนี้นะครับช่วงแรกคำถามนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์เป็นเรื่องที่เราจะสมมุติว่าเด็กๆได้เจอใช่ไหมครับประพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: สนุกเลยเราเด็กเรามาฝึกนะครับเป็นประโยชน์นะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเหตุการณ์อย่างที่เราถามจริงๆหรือเปล่าเนาะหรือว่าคนเคยเจอมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะเหมือนการฝึกซ้อมคิดล่วงหน้าไว้ก่อนนะว่าจะได้เจอใครเจอเหตุการณ์อะไรจะตัดสินใจยังไงนะครับตามความคิดของเด็กๆเลยเนาะอันนี้สนุกมากฝึกสมองด้วยแล้วพอมาถึงวันจันทร์นิทานชุดใหม่มาแล้วเนาะนิทานเราก็มีมากมายนะสัปดาห์ก่อนเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆไปเอ๊ะประพันธ์รู้หรือเปล่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
0: ไม่รู้เลยค่ะ
1: มารู้ไปพร้อมเด็กๆนะเด็กๆกลัวปีศาจไหมครับ
0: ว้าวเจ้าไก่วิ่งไปแล้วกลับมาก่อน
1: โอ้หนีไปเลยเด็กๆหลายคนก็จะชอบเรื่องปีศาจเออประพันธ์สงสัยไหมทำไมพี่แมวชอบมีนิทานเกี่ยวกับปีศาจมาเล่าให้เด็กๆฟัง
0: เพราะว่าพี่แมวชอบปีศาจหรือเปล่าคะ
1: เด็กๆชอบครับพี่แมวเคยไปดูตามโรงเรียนหรือได้พบบางทีเห็นเด็กเขาวาดรูปกันเล่นกันเป็นตัวอะไรประหลาดๆเลยพี่แมวก็จะเข้าไปคุยแล้วเด็กๆก็จะชอบใจเขาจะเล่าอันนี้นะครับมันเป็นปีศาจที่กินจุมากเลยครับอะไรเงี้ยครับตัวนี้นะครับมันพ่นไฟก็ได้ครับอะไรเป็นตามจินตนาการเขาเนี่ยนะครับเด็กแต่ว่าเด็กๆเขามีจินตนาการถึงปีศาจ
0: ไม่กล
1: ั
0: ว
1: ไม่กลัวนะคือกลัวเหมือนกันประพันธ์กลัวนิดๆเพราะเคยเห็นมุกเด็กบางคนเขาวาดสวยไงวาดน่ารักวาดอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วมีเพื่อนมาลุมดูบางคนบอกเอ้ยน่ากลัวมันจะมาบ้านเราไหมคืนนี้อะไรเงี้ยนะครับเด็กก็เล่นกันพี่แมวก็เลยอ๋อเด็กๆชอบปีศาจคือกึ่งกลัวกึ่งไม่กลัวนะกลัวบ้างไม่กลัวบ้างเนาะก็เลยเออก็เลยนั่งเล่าเรื่องสนุกสนุกกับเด็กๆเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราเด็กก็ชอบนี่เราก็ต้องมีนิทานนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจต้องสิครับเด็ก
0: วันนี้มาแล้วปีศาจเด็กๆตามคำเรียกร้องเด็กๆไม่ได้เรียกร้องหรอกพี่แมวเขามาให้เอง
1: ใช่แต่ได้พบว่าเด็กๆก็ชอบเชื่อว่าเด็กๆที่ฟังรายการก็จะชอบด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังที่ว่าปีศาจที่มาในนิทานในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนี่มันจะน่ากลัวจริงหรือเปล่าเนาะลองฟังกันดูนะครับเด็กๆนิทานชุดเรื่องของปีศาจทั้งอาทิตย์เลยดังนั้นอันนี้มีตลอดอยู่แล้วคือบทเพลงสำหรับเด็กเนาะเราไม่ลืมเลยเด็กก็ชอบบทเพลงสำหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบตอนเด็กๆตอนโตแล้วชอบไหมก็ชอบนะครับพอได้ฟังก็จะรู้สึกรื่นเริงมีความสุขเลยนะครับเราไม่ลืมเราจัดไว้ให้เลยนะเด็กๆเนาะวันนี้เด็กๆจะได้ฟังกันเยอะแยะเลยเนาะมีคนขอมาเยอะไหมครับประพันธ์วันนี
0: ้คนเดียวค่ะ
1: หลายคนเนาะคนเดียวเนา
0: ะ
1: แต่เราเตรียมมันไม่ต้องเราไม่เปิดเพลงเดียวเรามีเพลงเตรียมมาให้เด็กๆเยอะเลยแล้วใครจะแนะนำมาอีกหลายเพลงเยอะๆเลยก็ได้เช่นกันนะครับมาเลยนะแนะนำมาเลยนะบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเนี่ยในช่วงนี้แล้วก็มาถึงอีกช่วงนึงวันจันทร์แล้วเนาะแล้วก็ฝนตกไหมเนี่ยเด็กๆเนาะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็ตกหนักเลยวันนี้ก็ตกเหมือนกันอันนี้เด็กๆกลับบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือจะเล่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยดีกว่าเนาะจะได้นึกว่าเอ๊ะเราเตรียมเรื่องนี้ไว้อยากเล่ามากเลยถึงเวลาแล้วนะฟังจิงเกิลกันนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ครบหมด4ช่วงนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เราก็แนะนำตัวพี่แมวเชิญเลยค่ะ
1: ครับพี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับ
0: อันนี้ประพันธ์ค่ะประพันธ์มี2ฉายานะคะจอม

0: ปันและไส้เดือนค่ะแล้วพี่แมวยังมีใครนะคะ
1: เรามีผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนแน่มีฉายาเหมือนกันเลยคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชเขาก็ได้ไปสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสตอนที่ผ่านๆมาเยอะๆเลยใส่ไว
0: ้
1: เด็กๆเข้าไปดูได้นะดูนิทานไปฟังนิทานย้อนหลังฟังเพลงที่เราเคยเปิดมาแล้วฟังเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาและได้พบภาพการ์ตูนน่ารักๆตลกๆของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงก็คือลุงโตผู้มีฉายาว่าลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่ไปแล้วยังมีอีกครับผู้ช่วยของเรานะครับเรื่องของเสียงในรายการวิทยุนี่สำคัญมากเลยถ้าไม่มีผู้ควบคุมเสียงนี่แย่แน่เลยเนาะก็วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่วันฉายาพี่วันโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: อันนี้พี่กบอบอบนะคะแต่อันนี้คือพี่กระดิ่งปิ๊งปิ๊งสองทีพออันนี้พี่ไก่เขาวิ่งกลับมาแล้วค่ะนะคะเมื่อกี้กลัวปีศาจอันนี้พี่หมูอูดอูดนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าลุงโตวาดรูปวาดรูปการ์ตูนให้นิทานใช่ไหมคะพระพันวันนี้เด็กๆขามันจะเป็นเรื่องปีศาจใช่ไหมคะแล้วลุงโตเขาวาดปีศาจมาน่ากลัวมากพระพันแต่ว่ามันน่ารักที่สุดเลยนะคะในความน่ากลัวนั้นน่ารักมากพระพันรีบเก็บเซฟไปเลยจะส่งให้เพื่อนน่ารักเดี๋ยวเอาไว้ดูในยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอใช่ไหมคะ
1: เรดิโอใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลย
0: แล้วก็ครบหมดแล้วนะคะที่เราแนะนำตัวไปแล้วเด็กๆก็ทราบว่าจะฟังอะไรบ้างพระพันดูหน้าจอนะคะมีพี่หมีสวัสดีกันไปแล้วและมีคุณอมรที่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะอ่ามาม้ารอเรือนะคะก็ส่งรูปวันนี้วันพระมาสวัสดีขอบคุณ
1: ค
0: และมีคุณยายอรุณศรีนะคะวันนี้ไปข้างนอกมาแล้วก็เตรียมดื่มน้ำมะพร้าวโอ้โหชื่นใจนะคะเนาะดีมากแล้วก็ได้ฟันได้มาฟังทันเพลงของคุณรวงทองโอ้เสียดายป้าฝันไม่ได้ฟังชอบมากเลยค่ะคุณรวงทองแล้วก็คุณยารุณศรีบอกฟังอยู่นะคะเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำพายุแรงวันนี้แค่ครึ้มๆก็ตกนิดหน่อยนะคะที่ผู้พันนั่งรถไฟผ่านมานะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากเลิกรายการแล้วจะตกหนักไหมนอกจากคุณอมรที่เขียนภาษาไทยแล้วนะคะมีอมรเขียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ AMORN ก็ไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันไหมสองอันเลยนะคะสวัสดีมาด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านที่ฟังรายการที่เป็นผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่แล้วก็มาสวัสดีกับรายการเด็กๆนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้คำถามก็มีนิทานก็มีเพลงก็มีนะคะอ๋อประพันธ์ลืมส่งข่าวเล่าเรื่องเด็กๆค่ะนะส่งข่าวเล่าเรื่องคือเมื่อวานประพันธ์ก็ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากันนะคะก็เจอคุณแม่เขาก็เดินเข้ามากับลูกประมาณ 4-5 ขวบมั้งคะนะคะแล้วพอดีคุณลุงที่ไปด้วยกันประพันธ์นะคะคุณลุงแล้วก็ประพันธ์ไปกับทุกคนในครอบครัวนะคะแล้วก็คุณลุงก็เข้านั่งอยู่เขาก็เลยลุกให้นั่งแล้วก็เจ้าตัวเล็กเนี่ย 4-5 ขวบเด็กผู้หญิงนะคะก็ยกมือไหว้อย่างสวยงามมากนะคะคุณแม่ที่เขายืนอยู่ข้างๆเขาก็ยิ้มประพันธ์ก็ยิ้มนะคะแล้วบอกโอ้ดีมากเลยลูกก็บอกหนูดีมากเลยสวัสดีขอบคุณพระพันธ์ก็เลยถามคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่คะอันนี้สอนเขาใช่ไหมคะบอกใช่ค่ะสอนลูกแต่คุณแม่บอกว่านานหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าลูกจะแบบว่าทำไมต้องไหว้ด้วยนะหรือว่าอายไม่เอาหรอกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คุณแม่ก็บอกว่าก็ย้ำบ่อยๆแล้วก็สอนด้วยอารมณ์ดีๆนะคะอย่าไปตวาดแฟดๆนะคะแล้วก็เด็กก็จะแบบเข้าใจนะคะก็เลยชื่นชมทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกแล้วก็ยิ้มด้วยมีความสุขก่อนพระพันลงพระพันก็สวัสดีนะคะเขาก็บ๊ายบายพระพันก็บ๊ายบายเป็นความน่ารักเห็นไหมคะเรารู้จักชื่นชมสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆ เนี่ยเด็กก็มีความสุขปลื้มใจนะคะมีคนชมคุณแม่ก็ปลื้มใจว่าอืมนะเราได้สอนลูกสิ่งดีๆเห็นไหมคะนะคะก็อันนี้เรียนแบบกันได้นะคะอยากจะ สอนลูกๆให้รู้จักที่จะขอบคุณขอโทษนะคะก็จะดีมากเอาแล้วค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงพระพันลืมไปอีกเรื่องนึงนะคะลงจากลิฟต์นะเอาสองเรื่องแล้ววันนี้ลงจากลิฟต์นะคะพระพันก็เห็นคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่อายุเยอะละคุณตาจะเป็นคุณยายน่ะคุณยายแบกกระเป๋าแบกกระติกน้ำให้คุณหลานเด็กผู้ชายถือมือถือเล่นค่ะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มมันเป็นภาพขัดแย้งกันเลยนะก็เล

0: อกว่า
1: โอ้แต่พวกมันก็ไม่กล้าพูดนะว่าเอาเจ้าตัวเล็กถืออย่างน้อยๆก็ช่วยถือกระติกน้ำก็ยังดีคุณยายก็แบบงอนแงนงอนแงนเดินไม่ค่อยจะมั่นคงนะคะก็เลยได้แต่มองว่าเออนะเห็นไหมมันอยู่ที่ผู้ใหญ่จริงๆนะคะที่จะสอนเด็กให้รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรนะคะอันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราจะเริ่มนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะจะสิ้นเดือนแล้วเด็กๆคะวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะลงท้ายด้วยยนต์เดือนไหนที่ลงท้ายด้วยยนต์จะมี30วันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็คือวันที่30ใช่ไหมคะแล้วจบอยู่แค่นั้นแต่อันไหนลงท้ายด้วยคมจะมี31วันแต่เดือนนี้มิถุนายนใช่ไหมคะ30นะคะแต่วันนี้จันทร์ที่29นะคะเราจะมาฟังคำถามกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: ค่ะเด็กๆคำถามมาแล้วนะคะเด็กๆคะถ้าที่โรงเรียนเนี่ยเรานั่งข้างๆคนที่เรียนเก่งนะเป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละแล้วเขาเรียนเก่งเป็นคนดีด้วยค่ะนะคะแล้วเราก็บอกครูก็เพิ่งชมไปบอกว่าเด็กชายใครเด็กชายกบอ่ะชายกบนะก็เรียนเก่งจังเลยนะทุกคนปรบมือให้หน่อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาก็ยิ้มมีคนปรบมือให้นะคะแล้วเขาก็หันมาหาเราเด็กๆค่ะเพื่อนคนนั้นน่ะที่ครูชมเขาเนี่ยเขาหันมาหาเราบอกว่าเธอมีอะไรให้เราช่วยไหมนะหมายถึงว่าอาจจะช่วยสอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กๆจะบอกเขาว่ายังไงคะถ้าเขาถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมแล้วเด็กๆจะบอกเขาว่าไงคะนะ
3: ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับเด็กๆหลายๆคนนะครับ
0: ไม่รู้เหมือน
3: ตอบไม่ได้เลยนะนะพี่แมวเคยมีเด็กมาเล่าเรื่องนี้เหมือนกัน
0: นะครับอันนี้ประพันธ์คิดเองโดยฉับพลัน
3: โอ้ นี่พอดีนี่แหละครับเด็กๆครับเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วเขานั่งโต๊ะติดกับเราเลยใช่ไหมครับประพันธ์อ๋อเป็นโต๊ะข้างๆแล้วเพื่อนคนนี้เรียนเก่งมากเลยแล้วคุณครูก็ชมบอกว่าวันนี้เขาเพิ่งทำคะแนนสอบทดสอบเนี่ยได้ดีที่สุดเลยปรบมือให้หน่อยคนก็ปรบมือให้เพื่อนที่นั่งติดอยู่แล้วเพื่อนคนนั้นก็หันมายิ้มแล้วพูดกับเราว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมเด็กจะพูดกับเพื่อนคนนั้นว่ายังไงครับเพื่อนที่เรียนเก่งแล้วถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมตอบมาเลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาได้เลย
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะสะกดนะคะเด็กๆค่ะ CHULARADIO ค่ะอีกทีนะคะ CHULARADIO พิมพ์มาก็ได้นะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเพื่อนกลางๆก็เรียนเก่งพอดีเขาก็ถามเราว่าเป็นไงมีอะไรให้เราช่วยไหมเธอนะแล้วเราจะบอกว่ายังไงดีคะนะ
3: ครับ
0: เอาล่ะอันนี้ค่อยๆ คิดก็ได้แล้วเดี๋ยวฟังนิทานสนุกกันนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนฟังนิทานพี่หมีเขาส่งข่าวเล่าเรื่องมานะคะวันนี้ต้องคลิปเหรอคะต้องคลิปแปลว่าอะไรวันนี้ผมต้องคลิปข้อมูลเกมหนึ่งแล้วข้อมูลใหม่มาวันนี้ครับแต่วันนี้ในบ้านคนหยุด2คนผมทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องอัดเสียงแต่ผมก็หาข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วเหลืออัดเสียงเพื่อนำไปตัดต่อวันนี้ผมต้องทำคลิปใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นไหมวันนี้ผมต้องทำคลิปข้อมูลเกมหนึ่งนะเพราะว่าข้อมูลเกมข้อมูลใหม่ของเกมเนี่ยเพิ่งจะมาวันนี้เห็นไหมพี่หมีก็พันขออนุญาตนะจะได้หนูจะได้เขียนแบบมีข้อความที่ต่อเนื่องแล้วคนอ่านเข้าใจกระจ่างนะคะหนูอาจจะเข้าใจคนเดียวอันนี้เกิดเรื่องบ่อยๆพ่อพันธุ์ก็เกิดนะเวลาเราพูดเนี่ยเราเข้าใจอยู่คนเดียวแล้วเราก็พูดเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ไอ้คนฟังบอกอ้าวเขาหนอเขาไหนอ่ะเขาไหนเขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเขียนอ่ะเขียนให้ชัดเจนก็จะดีมากแต่ว่าวันนี้มีคนอยู่บ้านก็เลยอัดเสียงไม่ได้เหรอคะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขานอนก่อนก็ได้นะคะขอบคุณที่ส่งข่าวพี่หมีขาแล้วขอเพลงมารับทราบกับเป็นเพลงลาวใช่ไหมคะนะเอาละค่ะงั้นเราก็จะมาฟังนิทานสนุกกันจากพี่แมวค่ะ
3: ครับเราเตรียมตัวฟังเลยนะครับในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานประจำรายการของเรานะครับในเริ่มต้นวันจันทร์นะครับวันนี้ด้วยนิทานชุดที่ชื่อเรื่องว่าเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนเมื่อเจ้าปีศาจอยากจะได้หมวกนะครับเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นที่กาลครั้งหนึ่งณดินแดนปีศาจหรือเรียกง่ายๆว่าเมืองปีศาจนั่นเองติดตามมานะเด็กเมืองนี้นะครับมนุษย์ไม่รู้จักครับมันลึกลับมากเลยประพันธ์ประพันธ์เคยผ่านไหมเมืองปีศาจ
1: ไม่เคยไม่เคย
0: ใช่มันอยู่ไกลมากเลยนะแล้วอยู่ลึกลับมากเลยเมืองปีศาจแต่จะมีคำร่ำลือว่าเนี่ยเมืองนี้ทั้งเมืองนะไม่มีมนุษย์อยู่เลยมีแต่พวกปีศาจมากมายอยู่เต็มเมืองเลยโอ้เนาะปีศาจหน้าตาน่ากลัวตัวเล็กตัวใหญ่มีฤทธิ์เดชมากมายอยู่เต็มเมืองเลยเนาะทีนี้วันนี้เราจะเล่าถึงปีศาจ2ตนเนี่ยตนเป็นเพื่อนกันเจ้าปีศาจตนแรกนี่โหใครเห็นนี่ต้องตกใจเลยประพันธ์รูปร่างมันแปลกประหลาดมากเลยตัวมันเท่าคนเนี่ยเหมือนจะตัวเล็กๆเท่าประพันธ์นี่แหละแต่หัวมันใหญ่เบิ่มเลย
1: โอ้ยแล้วมันจะไม่หัวทิ่มตำเหรอหัวหนักไหม
0: มันหนักแต่มันชินแล้วไงมันตั้งแต่เกิดมาไงประพันธ์ตาเขาโตหัวเขาโตยิ่งกว่าแตงโมลูกใหญ่ๆประพันธ์โอ้ยใครเห็นนี่ต้องตกใจเลยเพราะว่าเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเนาะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าปีศาจหัวโตครับใครๆก็เรียกมันหัวมันจะไต่บลูเลยเด็กๆคิดสิเป็นตัวเล็กๆเดินแต่หัวใหญ่บลุ่มเลยเหมือนลูกแตงโมใหญ่ๆเลยเนาะปากกว้างเลยนะตัวเนี้ยเนาะก็เดินไปเดินมาใครก็ทักว่าไงปีศาจหัวโตนี่ไปไหนเหรอ
1: หาของกิน
0: อ๋อได้เลยเนาะจะปีศาจหัวโตนะครับอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้เขาเพื่อนซีกันเลยประพันธ์เป็นเพื่อนสนิทกับปีศาจหัวโตเลยเจ้าตัวนี้ก็ตัวสูงๆโย่งๆหน้ายาวๆแต่ใครๆเรียกมันว่าเจ้าปีศาจเขางงครับ
1: เขางง
0: คือโค้งก็คือเขาแหลมๆแล้วมันโค้งขึ้นไปเหมือนวงมันรูปพระจันทร์เสี้ยวเลยสองข้างมันจะหัวแหละเออเขางงเลยเด็กนึกถึงเขาควายที่เขามันยาวๆแล้วงงๆสินี่แหละเจ้าปีศาจเขางงนะเขามันยาวแล้วตัวมันดำด้วยนะใครเห็นก็ต้องตกใจเลยโอ้ยจะเอาเขามาขวิดฉันหรือเปล่าเนี่ยเจ้าปีศาจเขางงเนาะเนาะนี่แต่ว่าปีศาจหัวโตกับเจ้าปีศาจเขางงนี่ถ้าเด็กๆเห็นนี่ต้องกลัวแน่เลยเนาะแต่เจ้าปีศาจสองตัวนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วพันรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมเจ้าปีศาจสองตัวนี้เขามีนิสัยอะไรรู้หรือเปล่าครับเจ้าไก่รู้ไหม
1: บอกแล้วไม่รู้ครับ
0: ปีศาจสองตัวนี้เขาเป็นปีศาจชอบหล่อครับชอบแต่งตัวหล่ออยู่มากเลยครับนี่เป็นผู้นำแฟชั่นนะวันนี้เจ้าปีศาจหัวโตเดินทึ่งทึ่งทึ่งมาแต่ใครเลยนะพวกปีศาจอื่นๆทั้งหลายก็ทักนะโอ้โหปีศาจหัวโตวันนี้ใส่เสื้อลายพร้อยเลยเนี่ย
1: ใช่ใช่เพิ่งได้ตัวใหม่มาก็ต้องใส่โชว์หน่อย
0: นี่
1: ดูถุงเท้าฉันสิก็ลายพร้อยเหมือนกันเลย
0: โอ้ยวันนี้มาในธีมเสื้อลายเลยเนี่ยชุดลายเนาะนอนดีจังเลยนะจะปีศาจหัวโตก็เดินไปปรากฏเพื่อนของปีศาจหัวโตคือปีศาจเขางงที่เดินมาแต่ไกลนะครับก็แต่งตัวหล่อเช่นกันนี่ปีศาจเขางงนี่เขาเน้นรองเท้าครับรองเท้านี่โอ้โหนำแฟชั่นเลยนะครับเนี่ยคู่เบลล์มเลยเนี่ยขัดมันแวววาวเลยนี่เดินดังกอกแกกกอกแกกกอกแกกมาเลยนะเนี่ยนี
1: ่โอ้เห็นรองเท้าไหมรองเท้าปลายรองเท้าฉันน่ะโค้งงอเหมือนขนมันไม่ใช่ขนเหมือนเขาฉันเลย
0: ใช่เลยนี่แหละครับพอมาถึงก็มายืนอวดกันเลยนะครับนะปีศาจเท่าเขางงก็ทักแม่เสื้อสวยนะเนี่ยวันนี้ลายสลับสีเลย
1: ใช่เลยฉันชอบ
0: ปีศาจหัวโตก็ทักเจ้าปีศาจเขางงรองเท้านายนี่ไปหามาจากไหนเนี่ยเข้าเขาขึ้นหัวเลยเนาะแต่เจ้าปีศาจสองตัวนี้ด้วยความที่มันชอบแต่งตัวตามแฟชั่นนะประมาณเด็กๆมันก็ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันเห็นพวกมนุษย์เขาใส่หมวกครับสวมหมวกนั่นเอง
1: เท่
0: ใช่เจ้าปีศาจก็เลยอยากจะสวมหมวกกันบ้างนะถ้าเราได้หมวกใบลายๆนะหรือหมวก

0: ที่มันสีสวยๆมาใส่กับชุดเรานี่เราต้องหลอกกว่าใครๆในปีศาจเมืองปีศาจแน
1: ่อยากได้อยากได
0: ้แต่เด็กๆครับในเมืองปีศาจไม่มีหมวกขายเลยสักใบเพราะพวกปีศาจเขาไม่ใส่หมวกกัน
1: ทำไงดีล่ะเพื่อน
0: ใช่เจ้าปีศาจสองตนก็ไปถามเจ้าปีศาจหนวดยาวถึงเปิดร้านขายของอยู่ก็ไปถามนี่ปีศาจหนวดยาวร้านนายมีขายทุกอย่างเลยใช่ไหม
1: มาใช่แล้ว
0: มีหมวกขายสักหน่อยไหมหมวกสวยๆที่มนุษย์เขาสวมที่หัวกันนะมีปะมีปะ
1: ไม่น่าจะไม่มีนะ
0: โอ้ยแย่เลยเนาะโอ้ปีศาจตัวอื่นได้ยินก็จะหัวเราะบอกว่าปีศาจที่ไหนก็จะใส่หมวกกันเราไม่เคยเห็นเลยนะ
1: ตลกกับสองคนเนี่ยสองตนเนี่ยตลกมาก
0: ใช่จะปีศาจแต่ว่าพอดีมันมีปีศาจอีกตนหนึ่งตัวเล็กๆ
1: ใช่ปีศาจแมวหรือเปล่า
0: น่าจะใช่นะปีศาจแมวก็เลยแนะให้ปีศาจสองตนนี้ไปที่ไหนดีครับ
1: ฟังฉันดีๆนะนี่มันมีเมืองมนุษย
0: ์
1: เมืองมนุษย์เนี่ยมันมีนะมันเขาฉันเห็นเขาขายสวยๆทั้งนั้นเลยไปลองดูดูเร็วๆกันสิ
0: เจ้าเคยไปเที่ยวมาใช่ไหม
1: ใช่แล้วซื้อมาฝากฉันใบนึงนะ
0: ได้เลยเดี๋ยวครับด้วยความอยากจะได้หมวกมากเจ้าปีศาจหัวโตกับปีศาจเขางงก็รีบไปที่เมืองมนุษย์เลยพอไปถึงมันก็ตรงดิ่งไปที่ร้านขายหมวกเลยเด็กๆครับคุณลุงคนขายหมวกนี่ใจกล้านะเห็นปีศาจเดินมาก็ไม่กลัวนะถามเลยเอ้าปีศาจว่าไงมาที่ร้านเนี้ยอยากได้อะไร
1: อ้าวร้านคุณขายอะไรล่ะครับผมก็อยากได้หมวกล่ะครับ
0: ขายหมวกสารพัดละมีเลยมาดูมาเลือกเอา
1: เอาแบบเท่ๆสีจัดๆจ้านๆเลยนะครับ
0: ได้เลยครับโอ้ยเจ้าปีศาจหัวโตกับปีศาจเขางงก็เข้าไปเลือกใหญ่เลย
1: นี่ก็สวยนี่ก็สวย
0: ใช่แต่เจ้าปีศาจสองตนก็ต้องผิดหวังครับเด็ก
1: ๆโอ้ย
0: ทำไมมันถึงผิดหวังอะเด็กๆทำไมล่ะเพราะว่าไม่มีหมวกใบใดจะใหญ่พอที่เจ้าปีศาจหัวโตจะสวมได้เลยอะ
1: โอ้ยมีแต่ใบเล็กๆจะใส่ได้ยังไงเนี่ยแปะไปก็หลุดแล้วอะ
0: ใช่ส่วนเจ้าปีศาจเขางงนั้นมันใส่หมวกไม่ได้ครับเพราะใส่แล้วมันติดเขาอะเด็ก
1: ๆถ้าฉันใส่เข้าไปมันทะลุเลยนะหมวกคุณน่ะ
0: ใช่ได้แต่เกี่ยวไว้ที่เขานะคนขายหมวกก็เลยบอกว่าโอ้ยก็จนใจอะมนุษย์เขามีแต่แค่เนี้ยไม่มีหรอกแต่เดินไปใกล้ๆอีกสักไม่เท่าไหร่เนี่ยมันมีเขามีลุงคนนึงเขาเย็บหมวกขายนะลองไปถามก็ดูได้ไหม
1: โอ้จริงแล้วขอบคุณ
0: ไปเลยเนาะเด็กครับเจ้าปีศาจทั้งสองรีบวิ่งไปที่บ้านคุณลุงที่เย็บหมวกเลยครับพอไปถึงปุ๊บเจ้าปีศาจหัวโตกับปีศาจเขางงก็รีบบอกคุณลุงเลยเนาะบอกลุงครับลุงมีอาชีพเย็บหมวกขายใช่ไหมครับ
1: เออใช่ใช
0: ่เออผมสองตัวสองตนเนี่ยที่เป็นปีศาจเนี่ยอยากได้หมวกครับลุงทำให้พวกเราได้ไหมครับ
1: โอ้จะเอาทรงไหน
0: เอาที่เราใส่ได้แต่เอาสวยๆใส่แล้วหล่อดันทีครับ
1: โอ้สีอะไรล่ะ
0: โอ้เอาหลายๆใบก็ได้เอาแบบสีจัดๆตัดแรกเลยครับ
1: โอ้ได้เดี๋ยวขอวัดก่อนนะก้มลงต่ำๆหน่อย
0: นี่ตอนนั้นลุงก็จะแจงวัดหัวจงเจ้าปีศาจหัวโตแล้วก็มาดูโอ้ที่เจ้าปีศาจเขางงโอ้ตัวนี้หัวไม่โตแต่ยากเหมือนกันเน
1: าะแล้วเจ้าจะว่าอะไรไหมทำหมวกเจ้าเนี่ยมันมีรูสองข้างเนี่ย
0: มีรูไว้ทำไมล่ะครับ
1: ก็เขาจังมันงงไงจะได้เสียบพิบเข้าไปได้ไง
0: โอ้บนหมวกพิเศษเฉพาะของผมใช่ไหมครับมีรูให้เขาโผล่มา
1: ใช่
0: โอ้เข้าทีครับเข้าทีนะนี่แหละแล้วคุณลุงก็เข้าไปนั่งทำอยู่ตั้งครึ่งวันเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเย็บหมวกที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วขณะเดียวกันก็ไม่เคยเย็บหมวกที่ต้องเจาะรูเป็นพิเศษไปด้วยสองรูด้วยเนาะแล้วต้องเย็บหลายใบด้วยเนาะเผื่อไว้นะจากนั้นไม่นานนะเด็กลุงก็หยิบหมวกประหลาดๆมาใบนึงใหญ่เบ้อเริ่มเลยใหญ่ยังกับกระมังเนี่ยเอามาใช้เจ้าปีศาจหัวโตสวมดูอ้าวสวมสิพอดีไหม
1: โอ้โหผมชอบเลยครับคุณลุงเก่งมากเลย
0: นี่ลุงทำมา3ใบนะ
1: หมอกสีหน้าผมเลยหล่อจริงๆนะครับ
0: นี่
1: ลุงจะขอลายเซ็นผมก็ได้นะครับ
0: โอ้เดี๋ยวขอแน่นอนเนาะจากนั้นลุงก็หยิบหมวกอีกก็เหมือนหมวกขนาดธรรมดาแหละครับแต่ว่าหมวกชุดเนี้ยมันมีรู 2 รูครับเวลาเจ้าปีศาจเขางงสวนปุ๊บ

0: าก็จะลอดผ่านรูนี้ออกมาพอดีเลย
1: ผมชอบเลยครับคุณลุงครับ
0: นี่แหละครับจะปีศาจก็ลองครับทั้งสองตนทั้งเขางงและหัวโตก็ได้หมวกไปคนละ3ใบเลยโอ้โหนี่ดีใจมากแล้วจะปีศาจก็หยิบเปิดถุงออกมาแล้วก็เห็นไหมลุงนี่มีเหรียญเงินเต็มเลยผมมอบให้ลุงหมดนี่เลย
1: เป็นเงินบริสุทธิ์เลยนะครับนี่
0: จากนั้นเจ้าปีศาจทั้ง3ก็อู้หน้ากลับดินแดนปีศาจแล้วก็สวมหมวกไปอวดเพื่อนๆด้วยเด็กๆครับตอนนี้ที่เมืองปีศาจกำลังฮิตใส่หมวกกันใหญ่เลยครับเด็กๆโอ้โห
1: ก็มาหาคุณลุงกันเต็มร้านเลยสิ
0: ใช่ลุงบอกโอ้ดีเลยได้ลูกค้าเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของปีศาจในดินแดนปีศาจตอนปีศาจอยากจะได้หมวกนะครับ
1: พอได้ฟังนิทานแล้วนึกถึงเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จ อยู่ที่นั่นเลยได้หมวกเลยเห็นไหมถ้าบอกว่าไม่มีใส่ไม่ได้แล้วก็ว้านะแต่ถ้ามุ่งมั่นแต่ต้องเป็นเรื่องมุ่งมั่นที่ดีๆนะคะและพยายามทำมันก็สำเร็จได้นะคะ
0: ใช่แล้วคุณลุงก็พยายามในการแก้ปัญหาด้วยนะ
1: เออนะช่วยกัน
0: ใช่ถ้าคุณลุงไม่อยากแก้ปัญหาคุณลุงก็บอกไปหน้าไม่มีหรอก
1: จริงเนาะคุณลุงก็ใจดีจริงใจดี
0: ใช่สาเย็บหมวกให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาว่าถ้ามีเขาแหลมๆออกมาก็เจาะรูเอาไว
1: ้ครับนี่นิทานก็จบแล้วค่ะนะคะแล้วเราก็จะมา
0: ปีศาจน่ากลัวมั้ยเนี่ยปีศาจน่ากลัวมั้ยเนี่ย
1: ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ทำร้ายเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะแต่ปีศาจสองตนเนี่ยเขาน่ารักเขาแต่งตัวแบบสนุกสนานมีความสุขโอ้ยอยากฟังวันอังคารซะแล้วสิจะไปทำอะไรต่อไปเด็กๆต้องติดตามนะ
0: ติดตามนะเรื่องของปีศาจทั้งสัปดาห์เลย
1: ใช่ใช่และเราก็จะทวนคำถามใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับวันนี้นะครับมีเพื่อนของเราที่นั่งโต๊ะติดกับเราเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากคุณครูชมบ่อยๆแล้วแล้วเนี่ยวันเมื่อเช้าก็ชมแล้วเพื่อนๆก็ปรบมือให้นะครับที่ก็ทำคะแนนได้ดีมากแล้วเพื่อนคนนี้ก็หันมาบอกพูดกับเราว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมเดี๋ยวจะพูดกับเพื่อนที่เรียนเก่งที่มาพูดกับเราอย่างนี้ว่าอย่างไรครับตอบมาได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ฝากสวัสดีปีศาจแมวด้วยนะคะ
0: วิ่งไปแล้วคร
1: ับ เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสอะไรกันเด็กนะคะเราฟังนิทานสนุกๆจบไปแล้วตอนนี้เราจะมีเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังให้ทุกคนฟังนะคะนอกจากแต่เป็นเพลงเด็กนะคะแต่ทุกคนฟังได้นะคะโอ้ยมีโทรศัพท์แสดงว่าจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยเพื่อนนั่งข้างๆเขาเรียนเก่งอ่ะเขาก็ถามว่าจิตใจเขาดีไงจะให้เราช่วยอะไรไหมให้เราเด็กๆจะว่ายังไงมาแล้วหนึ่งกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาแนะนำตัวคนเดียวเหรอครับน้องแกล
2: ฟ้ากำลังเล่นฝาขวดกับเพชรปลอมอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วอยากตอบคำถามก็ได้นะเอาน้องแคลร์แนะนำตัวเลยครับ
2: น้องแคลร์ฉายานอนหลับค่ะ
0: ครับน้องแคลร์จะตอบคำถามว่ายังไงครับ
2: บอกว่าก็จะบอกเพื่อนไปว่าไม่มีอะไรให้ช่วยนอกจากว่าจะมีอะไรให้ช่วยค่ะ
0: โอ้
1: ขออีกทีเพื่อนช่วยแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรให้ช่วย
2: เธอจะบอกเพื่อนไปว่าไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกเธอกลับไปทำงานของเธอได้เลยแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรให้ช่วยก็จะขอให้เพื่อนช่วยค่ะ
0: ครับได้ครับครับเอาแล้วก็วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมจ๊ะ
2: มีค่ะ
0: ส่งข่าวได้เลยครับ
2: ก็คือหนูกำลังปั้นตลาดผักผลไม้อยู่ค่ะเอาจริงๆครูให้ปั้นเป็นพืชผักผลไม้แต่ว่าจะปั้นออกแนวไหนก็ได้เพราะว่าครูบอกว่าชิ้นงานก็มีค่าต่อคะแนนค่ะ
1: หนูบอกว่าปั้นตลาดเหรอคะ
2: ตลาดที่มีพ่อค้าแม่ค้าขายผักผลไม้แล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องมีปั้นนี่ปั้นจากอะไรคะวัสดุอะไรคะ

0: ปั้นจากดินเบาค่ะ
1: ดินเบาแสดงว่าต้องมีบรรยากาศด้วยว่าโอ้มีตั้งหลายเจ้าพ่อค้าแม่ค้าขายของอย่างนั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่มีแต่ผลไม้ใช่ไหมคะ
2: ต้องมีคนด้วยใช่ไหมคะ

0: ไม่น่าต้องนะคะ
1: อ๋อปั้นเฉยๆ
2: แล้วดินเบามันสีอะไรคะสีขาวเหรอคะ
0: ก็มีหลายสีค่ะ
2: อ๋องั้นก็เราก็ใช้สหลายสีได้สิงั้นใช่ไหมคะ
1: เออดีเลยเนาะได้ครับ
2: ถ้าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะ
1: เนาะ
0: ได้ค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องชายหนูล่ะ
1: เออตอบแม่หรือยังเล่นอยู่
0: แล้วค่ะ
1: ครับว่าไงครับครับครับครับอยากตอบไหมครับครับวันนี้เล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับอยู่ไหมครับ
2: ตอบครับ
1: ครับครับจะตอบว่ายังไงครับจะพูดกับเพื่อนเขาว่ายังไงครับอืม
0: ไม่มีอะไรให้ช่วยครับ
2: อืม
1: อ๋อไม่มีอะไรช่วยนะครับได้ครับแล้วครับแล้วครับมีข่าวจะส่งมา มีไหม
0: ไม่มีคร
1: ับไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับแล้วตอนนี้ใครจะขอเพลงครับใครครับ
0: คุณพ่อขอครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณพ่อธงค่ะ
3: ครับ วันนี้ขอเพลงกรุงเทพมหานครครับของอัศนีวสันต์ครับตอนรับการเลือกตั้งที่เป็นผ่านไป
2: กำลังจะถามพอดีเลย
1: คร
2: ับอัศนีวสันต์นะคะ
3: ครับ
1: คร
3: ับ ก็รุ่นคุณพ่อนี่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านน่าจะต้องชื่อเต็มของกรุงเทพได้จากเพลงนี้นะครับ
2: ใช่เลย
3: ก็เหมือน
1: ใช่เลย
2: จริง
3: ๆเพลงนี้ก็ช่วยให้ท่องได
2: ้อืม
1: คร
2: ับ
1: ได
2: ้
1: เลย
2: ครับได้ค่ะพรุ่งนี้ฟังกันนะคะ
3: ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยวคุณพ่อค่ะแถวบ้านคุณพ่อฝนตกไหมคะ
3: วันนี้ไม่ตกครับ
2: อ๋อคอนชัวร์หน่อย
1: อ
2: ยู่แถวไหนคะแถวไหนคะพ่ออ
3: ยู่ที่สีลมครับ
2: สีลมฝนไม่ตกนะคะผู้ฟังค่ะ
3: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อธงน
3: ้
2: องแคลน้องคลาร์กสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มีใครอยากตอบคำถามอีกไหมคะมา
1: เ
2: ป็นโอกาสอันดีงามแล้วนะเพื่อนทางข้ามคนเก่งด้วยนะแล้วก็ถามว่าเธอมีอะไรให้เราช่วยไหมเธออยากให้เราช่วยอะไรเธอไหมล่ะนะแล้วเด็กๆจะว่าไงดีคะ
1: เด็กๆจะตอบเพื่อนคนนี้ที่เขาหันมาถามเราว่ายังไงครับเขาเล่นเก่งมากเลยนะคุณครูชมเป็นประจำเลยก็หันมาถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมเด็กๆจะตอบเพื่อนคนนี้ว่ายังไงดีครับอย่าช้านะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะเด็กๆคะฟังเพลงกันนะคะตอนนี้17:36 นะคะเรามีเวลาฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

ประพันธ์หัวเราะฮึๆนี่คือหัวเราะการ์ตูนลุงโตนะคะลุงโตตอบคำถามมาด้วยการ์ตูนตลอดเลยเพราะเขาชอบวาดการ์ตูนนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนท้ายรายการนะคะเด็กๆอยากตอบก็เชิญนะคะมีเพื่อนข้างๆเนี่ยเรียนเก่งแล้วถามแล้วว่าจะให้ช่วยอะไรบ้างไหมแล้วเด็กๆจะบอกว่ายังไงนะคะอยากตอบก็โทรศัพท์มาได้นะคะตอนนี้ฟังเพลงกันค่ะเพลงแรกเป็นเพลงที่ชื่อว่าผีเสื้อค่ะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะ

0: ีเสื้อ
1: ผีเสื้อค่ะไม่ได้น่ากลัวนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแล้วก็คุณอมรที่ฟังอยู่ประจำไม่ทราบคนเดียวกันไหมนะคะอมรภาษาอังกฤษกับอมรภาษาไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าชอบฟังเสียงเด็กๆค่ะนะครับไม่ใช่ค่ะชอบฟังเสียงเด็กคุยนะคะแล้วก็มีลูกแต่ไม่มีหลานนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยแล้วก็คุณยายรุนศรีก็ฟังเราอยู่คุณยายรุนศรีมีหลานนะคะคุณยายก็นั่งฟังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นฟังได้ทุกคนในครอบครัวนะคะเด็กๆก็ต้องสนุกและภูมิใจไหมคะที่ผู้ใหญ่ฟังเสียงพวกเราแล้วเขามีความสุขอะนะคะมาเสียงเด็กๆจะปังเป้าแป้งแป้วมีความสุขน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณเด็กๆนะคะเด็กๆอยากจะตอบคำถามอะไรกันไหมคะผู้ใหญ่ที่ฟังรายการหรือเพื่อนๆ เขาฟังอยู่บอกอ่ะตอบได้เหรอเดี๋ยวเราตอบบ้างสิอะไรเงี้ยนะคะคำถามเราอะค่ะ
2: คำถามเราก็คือสมมติว่าเด็กมีเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งติดกับเราเลยโต๊ะติดกันเลยเขาเป็นคนเรียนเก่งมากเลยคุณครูชมเขาประจำเลยแล้ววันหนึ่งเขาก็หันมาถามเราว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมเด็กจะตอบเพื่อนคนนี้ว่ายังไงครับที่เรียนเก่งมากเลยนะครับตอบมาได้เลยนะอยากส่งเสียงมาก็022183975-7นะ022183975-7นะครับตอบมาได้เลย
1: Line @jula radio ค่ะ Line @jula radio นะคะตอนนี้เป็นเพลงตามคำขอแล้วนะคะเป็นเพลงภาษาลาวค่ะเพลงเด็กภาษาลาวนะคะชื่อเพลงว่าค่อยมักสีเหลืองนะคะค่อยแปลว่าช้าเราอ่ะเราตัวเราเองนะคะค่อยมักสีเหลืองสนับสนุนโดย UNICEF นะคะเพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเชิญฟังค่ะ

0: จะตอบว่ายังไงคะผู้ฟังทางบ้านเด็กๆคะเขาบอกว่าเขาชอบสีเหลืองค่อยค่อยก็คือตัวเขาเองนะคะตัวเรานั่นน่ะมักคือชอบค่อยมักสีเหลืองเขาชอบสีเหลืองแล้วพวกเราแล้วค่ะมักสีใดนะค่อยสีมักสีน้ำตาลแล้วก็สีดำแล้วก็สีเทาแล้วพี่แมวว่าไงคะมักสีอันหยัง
1: ชอบสีเขียวคร
0: ับ อ๋อพี่แมวชอบสีเขียวเด้อเอาละค่ะเด็กๆเห็นไหมเราก็ได้ฟังออกบ้างเล็กๆน้อยๆนี่ภาษาลาวเพื่อนบ้านเราเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะ พี่แมวเลือกนะคะ มีเพลงที่ชื่อว่าหมวก hat หมวกนะคะหรือว่าแต่งตัวเก่งจังเลยแล้วก็เป็นการแต่งตัวของเด็กๆนะคะเอาเป็นอะไรดีคะ
1: เกี่ยวกับหมวกดีกว่าเพราะวันนี้เจ้าปีศาจไปตามหาหมวกถึงเมืองมนุษย์แน
0: ่อันนี้พี่แม่เขาเลือกหมวกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มานะคะแต่งตัวแต่งคำเดียวแต่งหรือว่าอยากมันมีเพลงอยากเป็นอะไรนะคะกับบอกเพื่อนว่าน่ารักจังนะพี่หมีโดยเฉพาะพี่หมีเป็นเจ้าประจำนะแต่งตัวมึนหัวตึบอีกเพลงนึงแต่งตัวมึนหัวตึบอยากเป็นอะไร บอกเพื่อนมันน่ารักจังนะคะพิมพ์มาแต่พี่แมวอยากฟังเพลงหมวกใช่ไหมคะเอาละ
1: ใช่แล้วครับ
0: ฟังเพลงหมวกนะคะ HAT hat หมวกด้วยกันนะคะเป็นเพลงของครูหนุ่ม Miracle Mushroom Channel เชิญค่ะ

พลงหมวกนะคะ HAT hat นะคะฟังต่ออีกหนึ่งเพลงนะคะบอกเพื่อนว่าน่ารักจังนะคะเป็นเพลงของดร.แพงชินพงศ์ดร.แพงนะคะดร.แพงชินพงศ์บริษัทแบรนด์ for kids ค่ะบอกเพื่อนว่าน่ารักจัง

0: ป้าพันหันไปบอกเจ้ากบว่าน่ารักจังเจ้ากบยิ้มหวานส่งมาเลยค่ะแล้วก็เจ้าหมูเจ้าไก่ก็บอกนะคะปากกว้างตาพองเลยนะคะนี่เลยค่ะเพลงบอกเพื่อนว่าน่ารักจังก็จบไปแล้วนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้17:50 น.อยากจะตอบคำถามกันไหมคะก่อนจะอ่านคำตอบอะค่ะ
1: ตอบได้เลยนะคำเราสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งติดกับเราเลยก็หันมาถามว่าเธอมีอะไรให้เราช่วยไหมนี่เด็กจะตอบเพื่อนคนนี้ว่ายังไงครับเขาเล่นเก่งมากเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ถามว่ามีอะไรให้เราช่วยไห
0: ม
1: รีบตอบเลยนะ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio นะคะโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้โทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: น้องปิมฉายากระต่ายค่ะ
0: มาแล้วน้องปิมกระต่าย
1: น้องปิมจะตอบว่ายังไงคะตอบว่าไงคะน้องปิม
2: ถ้าครูลุกกระดานแล้วหนูทำงานไม่ทำหนูจะขอเพื่อนลอกค่ะเพื่อนที่นั่งข้างๆ
0: ค่ะ
1: ว่าเขาจดได้ไวจดได้เก่งเนาะ
0: ที่ครูจดบนกระดานค่ะแล้ววันนี้ทำ
1: ไ
0: มหนูโทรศัพท์มาแบบเกือบๆจะหมดรายการแล้วล่ะคะฟังเพิ่งจะฟังใช่ไหมคะ
2: เพิ่งจะ
0: ขึ้นหรอหมดแต่หมดอาบน้ำเรียบร้อยกินข้าวแล้วใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ย
0: ัง
2: ไม่ก
0: ิน
2: ค่ะ
0: ว้ายดำหิวไปก่อนอาบน้ำแล้วล่ะยังไงก็ตามแล้วขอเพลงให้พี่แมวร้องใช่ไหมคะ
2: ทุกวันเลยอ
0: ะไรนะลูก
2: ถ้าเจอมาวันไหนก็ให้พี่แมวร้อง
0: ได้ค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวร้องนะคะวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณน้องปริมขอบคุณคุณแม่นะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะ
3: ส
0: วัสดีค่ะเด็กๆคะป้าพันธ์คำตอบนะคะพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะแต่ว่าคุณยายอรุณศรีก็บอกมาว่าฟังอยู่นะคะน้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่าจะบอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกเธอกลับไปทำงานของ

0: เธอได้เลยแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยนะเราจะขอให้เพื่อนช่วยจ้ะนะคะส่วนน้องคลาวฉายานอนดิ้นก็ตอบว่าจะบอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วยครับนะคะน้องปริมกระต่ายนะคะก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูจดงานบนกระดานไม่ทันแล้วคุณครูก็ลบไปก่อนหนูก็จะบอกว่าเราขอจดเราขอลอกจากเพื่อนๆนะนะขอลอกหน่อยนะเพราะว่าเราจดบนกระดานไม่ทันนะคะอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะคะก็สรุปว่าคนที่เรียนเก่งก็เป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็หันมาถามแล้วว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะซึ่งก็น่ารักมากถ้าเป็นเด็กที่อย่างน้องแคลน้องคลางเนี่ยเขาเรียนเก่งเขาบอกไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ทันอะไรจริงๆเราก็ขอให้เขาช่วยได้นะคะก็ขอบคุณที่เด็กๆตอบมานะคะดีใจที่สมมติเรามีเพื่อนดีๆอย่างนี้นะคะก็คบเป็นเพื่อนกันไว้นะคะอันนี้เป็นรางวัลค่ะตอนนี้17:54นะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็บอกว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหดีมากขอบคุณเลยนะคะแล้วมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสตอนเย็นด้วยนะคะแล้วก็รายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ
4: ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
11: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
12: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
13: ขอบคุณครับ
14: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
15: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
16: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากดังนั้นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จับมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร EP โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้สามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันโดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีที่เข้าร่วมจำนวน7 โรงเรียนด้วยกันคือโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีนนทบุรีโรงเรียนไซน้อยโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคมโรงเรียนบางบัวทองโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีและโรงเรียนรัตนาธิเบศรครับมาต่อกันที่เรื่องราวความสำเร็จของอาจารย์และนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้คว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569จากผลงานชุดทดสอบต้นแบบสำหรับตรวจจับสารซิบูทรามีน

0: ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์กาแฟที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟีผลงานชิ้นนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์หญิงสิริพรชื่อชวาลกุลและนายพงพัฒน์แสงเนตรจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกและหน่วยปฏิบัติการวิจัยการปรับภูมิคุ้มกันโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลงานนี้ก็ได้จัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผลงานชิ้นนี้ก็ได้สะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตและคณาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยในระดับประเทศครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

กสภาร้องรัฐมนตรีช่วยศึกษาสอบข้อเท็จจริงปมเปลี่ยนผลสอบจากที่1เป็นที่2ทำพลาดบรรจุป่วนใต้วันเดียว3เหตุลอบวางระเบิดปั๊มถนนนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกลูกหลงเจ็บ2อันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่วัดกระแสพรรคประชาชนสิ้นลายแลนด์สไลด์แพ้เลือกตั้งแม้ได้สกแบรนด์พรรคยังขายได้หรือไม่นมล้นขาดสภาพคล่องอสคเตรียมเปิดประมูลนมหมดอายุกว่า94ล้านกล่องพร้อมเร่งระบายใกล้หมดอายุผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะ
0: ช่วงที่ผ่านมาครับประเทศไทยของเราเจอปัญหาหลายด้านนะครับแต่หนึ่งปัญหาที่ยังอยู่และรอการแก้ไขก็คือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้แม้ว่าคณะพูดคุยสันติสุขรวมไปถึงคณะผู้แทนพิเศษจะเดินหน้าทำงานไปแล้วนะครับแต่ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: อย่างวันนี้ค่ะเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายสะปอมตากใบค่ะคาดว่าผู้ก่อเหตุหวังจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่ามันพลาดเป้าไปถูกนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือถนนสายสะปอมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะจากภาพเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามีรถวิ่งสัญจรไปมาในหลายคันก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นมีควันมีเศษดินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ค่ะทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักในสภาพด้านหน้าทั้งฝากระโปรงรถกระจกหน้ารถแตกเสียหายส่วนประตูข้างหน้าทั้งข้างซ้ายข้างขวาพังเสียหายไปด้วยด้านในมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนบาดเจ็บนะคะถูกแรงอัดถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแรงระเบิดทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่มีความลึก2เมตรกว้าง4เมตรมีเศษชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุอยู่ในถังแก๊สถุงต้มสีแดงน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมกระจายเกลื่อนเต็มถนนค่ะเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบและเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายจะทำร้ายรถกระบะอส.ที่กลับมาจากการส่งกำลังพลแต่ว่าพลาดเป้าไปถูกรถนักท่องเที่ยวที่ขับตามมาค่ะ
0: อีกจุดครับผู้ก่อเหตุครับลอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับจุดนี้ผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้2ลูกครับลูกแรกเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้นะครับส่วนลูกที่2ครับชุด EOD เข้าควบคุมตัดสัญญาณโทรศัพท์และยิงทำลายได้สำเร็จนะครับช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่ปั๊มดังกล่าวครับย้ำว่านายกมีความห่วงใยนะครับสั่งให้ลงมาดูแลผลกระทบตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: แต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นการสืบสวนอยู่นะแต่ที่สำคัญตอนนี้เราก็ได้มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเพื่อจะฟื้นฟูเยียวยาสถานที่นี้และบ้านพี่น้องประชาชนรอบข้างอ่ะให้กลับคืนสู่ภาวะที่ปกติที่สุดนะครับส่วนในปั๊มเนี้ยก็ในส่วนนึงก็มีการทำประกันไว้นะครับวินาศกรรมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ยังมีเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยา
1: หลังเกิดเหตุค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการและตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญพร้อมกับการยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะคะส่วนการสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแกะรอยติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุสำหรับการเยียวยาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาเข้ามาประเมินโครงสร้างพื้นฐานของปั๊มน้ำมันรวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายไปด้วยมีงบประมาณสนับสนุนการช่วยเหลือมาจากสอบต.จะร่วมกับระบบประกันวินาศกรรมของปั๊มน้ำมันในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
0: เฉพาะ5เดือน

0: แรกของปีนี้นะครับมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นเกือบ300เหตุการณ์ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือช่วง2เดือนหลังมานี้เป้าหมายของการโจมตีเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันกระทบกับความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่แล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ
1: เปลวเพลิงที่ลุกไหม้จากแรงอัดของระเบิดบริเวณหัวใจภายในปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองยะลาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงระเบิดในปั๊มน้ำมันอีก2แห่งในอำเภอสายบุรีและอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีของค่ำคืนที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่าพื้นที่เศรษฐกิจยังตกเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มก่อเหตุที่มุ่งหวังทำลายภาพความเสียหายเกือบทั้งหมดภายในปั๊มน้ำมันทั้ง3แห่งโดยเฉพาะที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ผู้ดูแลบอกว่าลงทุนไปกว่า10ล้านบาทภายในคืนเดียวทุกอย่างก็เหลือเพียงซากขี้เถ้าในเปลวเพลิงไม่นับรวมพนักงานในปั๊มที่ต้องตกงานนับ10ชีวิตจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้5เดือนแรกเกิดเหตุรุนแรงมากถึง291เหตุการณ์เสียชีวิต40คนและบาดเจ็บ85คนโดยในช่วง2เดือนหลังพุ่งเป้ามากขึ้นมาที่พื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นหลักทั้งการระเบิดปั๊มน้ำมันโรงไฟฟ้าเผารถบรรทุกสินค้าหรือรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักไปที่กลุ่มก่อเหตุความมั่นคงแต่จากข้อมูลเชิงลึกบางพื้นที่ยังพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์และการเมืองท้องถิ่นผสมโรงโดยเฉพาะเป้าหมายก่อเหตุซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่มีเม็ดเงินลงทุนจากนอกพื้นที่กระจายตัวในอำเภอต่างๆมากขึ้นซึ่งทำให้คนในสูญเสียโอกาส
2: คือคุณทำลายทรัพย์สินต่างๆเท่ากับคุณทำลายชีวิตผู้คนไปด้วยนะแล้วคุณไม่ได้ทำลายแค่คนเดียวคุณทำลายคนทั้งจังหวัดของคนนะคนละมันน่าจะเพียงพอได้แล้วคือว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นมีแต่ทำให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหรือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในการที่กระจายอยู่นะคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือลูกหลานเราซึ่งเขาจะได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างแล้วก็สถานประกอบการใหม่ๆที่เกิดนี่ล้วนเกิดจากงานที่ใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะ
1: แม้ปัจจุบันรัฐมีมาตรการให้เงินเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงแต่ในมุมมองของหอการค้าจังหวัดปัตตานีเห็นว่ายังคงล่าช้าและหลายธุรกิจต้องใช้เวลานานประมาณ6เดือนจึงจะฟื้นกลับมาทำธุรกิจได้และการตกเป็นเป้าหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนถดถอยทางรอดเดียวสำหรับบางธุรกิจคือการหาตลาดนอกพื้นที่
3: เราก็ควรจะปรับตัวไปเรียนรู้กฎกติกาใหม่นะฮะในการทำการตลาดนอกพื้นที่พื้นที่ของเราเนี่ยเรามีอารยธรรมเป็นทุนมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นทุนมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับปรุงแล้วก็มีพื้นที่นะครับในการทำตลาดนอกพื้นที่รัฐส่งเสริมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวทดแทนนะบวกกับการใช้เทคโนโลยี
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นถูกทำให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพนั้นถูกตั้งคำถามขึ้นอีกครั้งนะคะว่าการเดินหน้าต่อไปจากนี้ในส่วนของการลดความรุนแรงในพื้นที่นั้นจะต้องดำเนินการก่อนหรือไม่ค่ะ
1: เสียงระเบิดที่ดังขึ้นซ้ำอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ที่ทำให้ชาวมาเลเซีย2คนซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้รับบาดเจ็บที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสยังส่งแรงกระเพื่อมซ้ำเติมทางเศรษฐกิจเพราะการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเริ่มสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินไปยังสถานประกอบการขนาดกลางและเล็กอาจกลับไปสู่จุดไม่มั่นใจซ้ำอีกครั้งและคำถามถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลที่ยังคงพร่ามัวในสายตาของใครหลายคนติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน

0: วันนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่ากทมคนใหม่แต่หน้าเดิมนะคะในที่สุดกรุงเทพมหานครก็ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมและสกอย่างไม่เป็นทางการก็ดูจะไม่ได้พลิกความคาดหมายเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคะแนนดิบของคุณชัชชาติเนี่ยค่ะ1,400,000เสียงกว่าซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแปลว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ทำลายสถิติของตัวเองได้สำเร็จนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นก็ต้องมาดูกันคะแนนของผู้สมัครเลือกตั้งในอันดับ1และอันดับ2คือผู้สมัครอิสระส่วนผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยได้คะแนนเนี่ยรองลงมาในอันดับ3และอันดับ4อันนี้ก็เรื่องนึงและสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือสถิติของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะไม่ถึงครึ่งนะคะคนออกมาใช้สิทธิ์ 49.7% ลดลงจากครั้งที่แล้วค่ะนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกอย่างไม่เป็นทางการโดยมีการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยใน50เขตแล้วกว่า95%นะคะผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ค่ะได้คะแนนสูงสุดคะแนนดิบของนายชัชชาตินะคะกว่า 1,400,000 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ซึ่งมากกว่าปี2565 4ปีที่แล้วคุณชัชชาติได้คะแนน 1,380,000 เสียงค่ะอันดับ2ตามมาด้วยนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มัลลิกาหมายเลข14ได้คะแนน 280,000 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 ส่วนอันดับ3เป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 170,000 คะแนนนะคะก็เท่ากับได้ไปประมาณร้อยละ8ค่ะ
1: สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4,400,000 คนนะครับแต่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ 2,200,000 คนครับคิดเป็น 49.72% นะครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี65ครับพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับลดลงไปกว่า 470,000 คนหรือ 11.01% ครับขณะที่การเลือกตั้งสกนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ2ล้านคนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 47.39% นะครับลดลงกว่า 540,000 คนหรือ 12.62% ครับทำให้อัตราการใช้สิทธิ์ของทั้ง2การเลือกตั้งลดลงต่ำกว่า 50% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดครับ
0: สำหรับผลคะแนนที่รายงานออกมานั้นเป็นเพียงการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันถ้าไม่มีการร้องคัดค้านหรือภายใน60วันหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งขณะเดียวกันค่ะกกต.ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเว็บไซต์กกต.หรือผ่านทางช่องทางของกรมการปกครองก็ได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตัวท่านเองค่ะ
1: อย่างที่คุณวันวิสาว่าไว้นะครับตอนนี้เราได้ผู้ว่าคนใหม่แต่เป็นผู้ว่าหน้าเดิมครับชวนย้อนไปดูหน่อย4ปีที่แล้วนโยบายเส้นเลือดฝอยของคุณชัชชาติเนี่ยโดนใจคนกรุงเทพแค่ไหนและผลงานของสกก็เช่นกันแม้ว่าสัดส่วนของสกที่อยู่ในนามพรรคจะเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่หน้าเดิมนะครับที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมานั้นนโยบายที่ขับเคลื่อนผ่านผู้ว่าและสกตอบโจทย์คนกรุงเทพหรือยังติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ
2: ไม่จำเป็นผู้ว่าต้องมีเสียงข้างมากผู้ว่าต้องดูแลทุกเขตอย่างเท่าเทียมกันเพราะทุกเสียงของสกมีความหมายผมว่านี่คือหัวใจและผมว่านี่คือหลักการของการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยก็พร้อมยินดีเลยครับที่จะทำงานกับสกทุกคนครับ
3: สำหรับกรุงเทพมหานครแล้วนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือเฉพาะแค่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองถือว่ามีบทบาทโดดเด่นในด้านการบริหารจนมีหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าทีมสกมีหน้าที่มีบทบาทในการทำอะไร

0: ไทยนะคะคำว่าสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็มีบทบาททั้งในสภาและนอกสภาเลยค่ะอย่างในสภาแน่นอนนะคะก็มีอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้บริหารอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันค่ะด้านนิติบัญญัติก็สำคัญเหมือนกันส่วนงานนอกสภาค่ะอย่างการดูแลประสานพื้นที่แม้นี่จะไม่ใช่หน้าที่หลักก็จริงนะคะแต่จำเป็นเพราะเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนเรียกคะแนนเสียงได้ดีเลยละค่ะเดียกทีฟของเราได้ทำข้อมูลร่วมกับ VWISH นะคะแล้วก็พบข้อมูลที่สำคัญถึงข้อเสนอที่มาจากทีมสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงวาระที่ผ่านมานะคะจะพบว่าบทบาทในการทำหน้าที่นิติบัญญัติสำคัญมากเลยค่ะทั้งสองส่วนนะคะและนี่คือหน้าตาของร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะจะเห็นว่ามีตั้งแต่การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการควบคุมป้ายรวมไปถึงการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ด้วยนะคะก็มีข้อสังเกตว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างลงรายละเอียดหยุ่มหยิมกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนอีกหลายร่างเลยค่ะที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะนี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นร่างข้อบัญญัติที่ไม่ได้ไปต่อนะคะอย่างเช่นค่ะการปรับรถเมย์ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าในเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะรวมไปถึงอาคารที่ต้องนำพื้นที่ว่างอย่างน้อย 50% มาสร้างพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการเพิ่มงบให้ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่อยู่นอกชุมชนจะเห็นว่าหลายปัญหาเป็นข้อเรียกร้องเป็นข้อเสนอที่สำคัญจากประชาชนแต่คำถามคือทำไมถึงไม่ได้ไปต่อนั่นเองค่ะรองศาสตราจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ระบุว่าจากข้อมูลชุดนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่สภากทม.วินิจฉัย2เรื่องซึ่งไม่ได้ไปต่อนะคะอย่างเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือการปรับรถเมย์ให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าและเรื่องของแนวทางสำหรับบุคลากรกทม.เพื่อจัดการกรณีการคุกคามทางเพศถ้าหากไม่ใช่กทม.แล้วอำนาจเรื่องนี้จะต้องเป็นของใครนอกจากนี้นะคะถ้าหากเราสามารถวิเคราะห์กลุ่มก้อนของสกได้ชัดเจนก็จะทำให้สังคมมองเห็นบทบาทการทำงานของสก.ที่ผ่านมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีมสก.ในรอบนี้นะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากพรรคประชาชนค่ะแต่ในภาพรวมก็ยังเป็นสก.หน้าเดิมนะคะและถ้าหากดูสัดส่วนของสก.ในสภากทม.ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าได้ดีค่ะเพราะไม่ใช่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกับผู้ว่าทั้งหมดนะคะและถ้าหากมองตามสัดส่วนของเสียงข้างมากก็ยังพบว่าเป็นของพรรคฝ่ายค้านที่อยู่ในระดับชาติด้วยค่ะ
1: สก.ไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบหัวชนฝาเหมือนการเมืองระดับชาติแต่สก.เนี่ยโอเคตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตัวเองในขณะเดียวกันอะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะยิ่งต่อเขตที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบเต็มที่ฝ่ายบริหารเองก็ย่ามใจไม่ได้แบบนี้ผมคิดว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่ทำให้เรามีความหวังแหละว่าไอ้เรื่องคำว่าตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันไม่ไปขัดขวางการพัฒนากรุงเทพด้วย
0: ปัญหาใหญ่ๆที่กรุงเทพเผชิญอยู่ในเวลานี้เรื่องไหนกันแน่นะคะที่กรุงเทพมีอำนาจเต็มและเป็นบทบาทหลักของกรุงเทพนักวิชาการวิเคราะห์ว่ามี2เรื่องใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นหน้าที่ของกทม.ก็คือเรื่องของขยะและน้ำท่วมส่วนเรื่องของรถติด PM 2.5 กรุงเทพมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหรือกลไกอื่นเพราะอย่าลืมนะคะว่ากรุงเทพเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหลายเรื่องไม่ง่ายและไม่ใช่แค่อำนาจของผู้ว่าหรือสภากทม.โดยตรงเท่านั้นค่ะ
2: อำนาจที่มันเป็นปัญหาภาพรวมอย่างน้อยสัก2เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่กรุงเทพต้องทำนะครับ1ก็คือน้ำท่วมอันนี้ทุกคนด่ากรุงเทพแน่นอนกรุงเทพโยนความผิดไปที่อื่นไม่ได้เว้นแม้ว่าน้ำมันจะทะลักมาจากที่อื่นกรุงเทพก็ต้องป้องกันตัวเองให้แห้งอันนี้เราก็เห็นตลอดว่ากรุงเทพมีทรัพยากรมากมายนะครับ2ขยะนะครับกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีการเก็บขยะเนี่ยคนกรุงเทพด่ากรุงเทพกรุงเทพปัดไปไหนไม่ได้สองเรื่องนี้เรารู้รถติดไม่ใช่รถติดไม่ใช่ปัญหากรุงเทพโดยตรงนะครับกรุงเทพไม่ได้จัดการถนนโดยตรงกรุงเทพอาจจะตัดซอยได้แต่กรุงเทพไม่ได้ทำถนนใหญ่เวลารถติดกรุงเทพเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้กรุงเทพและสภาแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้กรุงเทพต้องไปประสานงานหรือคิดทางเลือกอื่นๆเช่นรถไฟฟ้าทำทางลัดหรือว่าส่งเสริมเส้นจักรยานส่งเสริมทางเดินเท้าอะไรก็ว่าไป
0: ที่ต้องย้ำไม่เห็นถึงบทบาทของสภากทม.เพราะว่าโครงสร้างของกทม.ยังไม่ครบวงจรค่ะผลงานที่ควรจะเห็นจากบทบาท

0: าดของสก.จึงยังไม่มีความชัดเจนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสภากทม.ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะส่งผลถึงนโยบายหลายเรื่องที่อาจจะเป็นคำถามได้ว่าเป็นไปเพื่อคนทุกกลุ่มจริงๆหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
2: มาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งกันต่อนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งผลคะแนนที่ออกมา มันกำลังบอกอะไรบอกถึงสไตล์ทางการเมืองของคนกทม.ไหมหรืออธิบายถึงจริตหรือรสนิยมของคนกรุงเทพมหานครได้หรือไม่นะคะคุณชัชชาติชนะการเลือกตั้งหลายคนบอกไม่แปลกใจแต่ดิฉันเชื่อว่ามันคงจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนที่ไหนก็ตามแต่เซอร์ไพรส์เล็กใหญ่ก็ว่ากันไปเนี่ยตรงไหนคุณผู้ชมคงตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะคะก็มีคะแนนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ดิฉันบอกไปว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งแต่ในจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ที่บอกไม่ถึงครึ่งปรากฏว่าคะแนนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า4ปีที่แล้วอันนี้ก็เรื่องนึงนะคะแล้วพอมาดูคะแนนของอันดับ2ค่ะดร.มาลิกาผู้สมัครอิสระปรากฏว่ามากกว่าดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ต้องยอมรับเขามีฐานเสียงส.ส.อยู่ในทุกเขตของกรุงเทพมหานครสำหรับพรรคสีส้มเหล่านี้กำลังบอกอะไรลองฟังมุมมองจากนักวิชาการค่ะในมุมมองของรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามองว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เมื่อวานไม่ได้ผิดจากที่คาดการเลยค่ะคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนสูงสุดและมองว่าเพราะว่ามีคะแนนนิยมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีภาพจำของการเป็นผู้แข็งแกร่งที่ลุยปัญหาต่างๆของกทม.ได้แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคนกทม.ส่วนใหญ่อันนี้ของคุณชัชชาติ
1: ครับขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขดร.มลิกาครับได้คะแนนมาเป็นอันดับที่2เนี่ยแหละเซอร์ไพรส์เล็กใหญ่ที่คุณว่านะครับเพราะใช้การรณรงค์หาเสียงแบบแปลกใหม่มีการผนวกนโยบายใหม่ๆครับมาเสนอรูปรักษ์ความเป็นตัวของตัวเองฉายภาพผู้หญิงแกร่งกล้าลุยกล้าชนปัญหาครับจึงได้คะแนนจากกลุ่มคนที่มีอายุ46ปีขึ้นไปครับได้คะแนนอีกจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมและผู้หญิงครับทำไมถึงพูดแบบนี้อาจารย์พิชัยเนี่ยไปดูผลโพลครับไปเจอว่าผู้หญิงเนี่ยเลือกดร.มลิกามากกว่าผู้ชายถึง2เท่าครับ
2: อันนี้ก็น่าจะตอบคำถามได้แล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าโอ้โหคะแนนดร.มลิกานั้นมาจากไหนได้อันดับ2นะคะส่วนของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนและนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับ3และ4เป็นเพราะว่าทั้ง2คนมีบุคลิกของความเป็นนักวิชาการและอาจจะยังไม่ได้มีจุดเด่นเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจึงยังไม่ตรงกับความต้องการของคนกทม.และแม้ว่าพรรคประชาชนไม่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าพรรคสีส้มพรรคประชาชนยังมีฐานคะแนนอยู่ในกทม.ก็คือสก.ได้รับเลือกถึง22เขตเป็นเพราะประชาชนยังไว้ใจงานด้านการตรวจสอบค่ะ
3: คะแนนถ้าของคุณมลิกาเนี่ยถ้าจำแนกตามอายุเนี่ยน่าสนใจมากคือคนที่มีอายุ18ถึง36ปีนะเลือกคุณมลิกาประมาณ 2.5% ของคนกลุ่มนั้นพอ36ถึง45เพิ่มเป็น 7% เพิ่มเป็นประมาณ2เท่ากว่าพอ45 46ขึ้นไปจนไปกระทั่งถึง60 70คนกลุ่มนี้ 18% เลือกคุณมลิกานั่นแปลว่าอะไรคนอายุ46ปีขึ้นไปไล่ไปถึง60กว่าเนี่ยก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วก็อาจจะเป็นชนชั้นกลางแล้วก็อาจจะเคยเลือกพวกพลังประชารัฐอะไรมาก่อนนะเลือกอาจจะสนับสนุนคุณประยุทธ์อะไรมาก่อนในอดีตคนกรุงเทพเนี่ยเรียกผู้ว่าอาศัยบุคลิกเนี่ยเป็นหลักภาพลักษณ์เนี่ยเป็นหลักนะครับทีนี้คะแนนของพรรคคะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเลือกคุณชาติชาติเกือบทั้งหมดเลย
1: ส่วนความคาดหวังของคนกรุงเทพที่มีต่ออาจารย์ชาติชาติในสมัยที่2นะครับอาจารย์พิชัยมองแบบนี้ครับอันดับแรกเลยต้องแก้ปัญหาการทุจริตที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนประเด็นที่ผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยไม่ถึงครึ่ง 49.7% นั้นอาจารย์พิชัยมองว่าเพราะการแข่งขันครั้งนี้มันไม่เข้มข้นครับเดาได้ว่าใครจะนอนมา เดาได้ว่าใครจะได้

0: คะแนนสูงสุดนะครับและช่วงท้ายเมื่อวานฝนหนักช่วงเวลาก่อนปิดหีบอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันครับทำให้คนมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันลดน้อยลงไปครับ
1: แต่ในมุมของรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะคะมองว่ายอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครที่ถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับเป้าที่ตั้งเอาไว้ต้องได้ 70% ที่กกต.ตั้งเอาไว้แล้วก็ตัวเลขที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเนี่ย 49.7 ยังต่ำกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี65อย่างมีนัยสำคัญตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความล้มเหลวทั้งกกต.และกรุงเทพมหานครในการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งรวมถึงสภาพอากาศฝนตกหนักหลายพื้นที่และบรรยากาศการแข่งขันที่คาดการได้ล่วงหน้าค่ะ
2: ที่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการกระตุ้นนะครับหรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความสะดวกต่อคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่านี้นะฮะถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราเห็นว่าจะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการตรวจเช็คนะว่าเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราอำนวยความสะดวกแก่เราในการไปใช้สิทธิ์ได้แต่คราวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจมีหรือไม่มีนะแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์อ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหารวมถึงเรื่องของการที่บางทีพอย้ายที่ตั้งปั๊บเนี่ยก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกยากลำบากก็เป็นภาระหน้าที่นะครับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยควรที่จะต้องดำเนินการเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะครับ
1: อดีตกกต.เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งนะคะและระบุได้ว่าการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่การรายงานผลคะแนนยังล่าช้าและควรต้องปรับปรุงอีกในอนาคตค่ะ
0: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสำหรับคนที่มาเป็นเบอร์หนึ่งคงหมดคำถามแล้วนะครับแต่ผลการเลือกตั้งสกครับพรรคส้มมาเป็นอันดับหนึ่ง22คนด้วยกันณเวลานี้แต่ทำไมผลการเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนมันถึงสวนทางคุยเรื่องนี้กับคุณประจักษ์นะครับคุณประจักษ์ครับแพ้เนี่ยแพ้ที่ความนิยมของพรรคหรือแพ้ที่คน
3: คือเอาตัวของผู้สมัครผู้ว่าก่อนเดี๋ยวค่อยสกค่อยว่ากันสำรวจของพรรคประชาชนนะคือจริงๆแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ความโดดเด่นบุคลิกภาพของคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปเลือกนักวิชาการ
0: ครับ
3: พอเป็นนักวิชาการเนี่ยก็จะมีภาพของการเป็นคนที่อิงอยู่กับเหตุกับผลเวลาอธิบายทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้อนแรงเข้มข้นเหมือนกับนักการเมืองอาชีพอ
0: าจารย์ชัดชาติเขาก็นักวิชาการมาก่อนนะ
3: แต่เขามีโอ้โหเขาผ่านงานทั้งการเมืองระดับประเทศมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร4ปีประสบการณ์เขาเยอะอยู่แล้ว
0: ผ่านการแต่งตัวมาแล้ว
3: ใช่แต่ว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเพิ่งเข้าสู่เวทีทางการเมืองพอเป็นนักวิชาการเวลาพูดเวลาหาเสียงเวลาลงพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่เป็นที่จดจำได้ของชาวบ้านของคนกรุงเทพเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถัดมาก็คือว่ากว่าที่จะมีการเลือกดร.โจคุณชัยวัฒน
1: ์
3: กว่าจะมีการเปิดตัวมันก็ช้าพอช้าปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็นำไปสู่ประเด็นอะไรหลายตัวอย่างหลายอย่างที่มันตามมานะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการถูกชูว่าตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยพอนำมาเปรียบเทียบกับคุณชัชชาติซึ่งก็ผ่านประสบการณ์ทั้งระดับประเทศทั้งผู้ว่า4ปีมีนโยบายที่ออกมาเนี่ยแผนงาน200กว่าแผนงานมันเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพอะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือไปจอกในซอยเขาเจออยู่แล้วก
0: ับ
3: นโยบายที่เป็นเส้นเลือดฝอยเพราะฉะนั้นพอเปรียบเทียบกับตัวของคุณชัยวัฒน์เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันเกิดช่องว่างมันเจอเกิดสิ่งที่มันได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นชัดเจนนี่ยังไม่นับรวมคือการเป็นผู้สมัครผู้ว่ากับการเป็นสมัครของการเมืองท้องถิ่นน่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยไปเทียบคาแรคเตอร์ไปเทียบความโดดเด่นไปเทียบศักยภาพซึ่งคุณชัชชาติเขาผ่านงานมาเยอะอยู่แล้วและยังเป็นผู้ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบประชาชนโดยทั่วไปมองเห็นความแตกต่างตัวนี้
1: ค่ะคือตัวบุคคลเนี่ยฟอร์มการเล่นอาจจะยังต่างกันอยู่แต่เข้าใจนะคุณประจักษ์ว่าการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งส.ส.กับการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันแตกต่างกันมันเทียบกันยากแม้แต่ว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยพรรคส้มเขาแลนสไลด์นะคะแต่ว่าครั้งนี้คะแนน

0: เนี่ยตามหลังอันดับ2อย่างคุณมลิกาอยู่เป็นแสนคะแนนมันเกิดอะไรขึ้นแบรนด์พรรคการเมืองขายไม่ได้แล้วหรอคะ
1: คืออย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าการเลือกผู้ว่ากับการเลือกสก.กับการเลือกส.ส.เนี่ยพื้นฐานปัจจัยการเลือกเนี่ยแต่

0: นที่สนใจเรื่องการเมือง
1: ดูแล้วติดตาฟังแล้วติดหูมากกว
0: ่
1: า
0: พอได้ยินได้ฟังปั๊บจำได้แต่ตัวของกรณีของคุณชัยวัฒน์เนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลาต่อมาจะมีระดับแกนนำตัวตึงของพ
2: ร
0: รคลงไปช่วยหาเสียงให้แต่ว่าบุคลิกของแกก็ยังเป็นลักษณะแบบนั้นนะคือถ้าเทียบกับดร.เชนเนี่ยดร.เชนก็ยังรับความเป็นนักการเมืองเข้ามามากกว่าแต่ตัวของคุณชัยวัฒน์อาจจะบุคลิกเป็นแบบนั้นในช่วงระยะเวลาสั้นมันอาจจะไปปรับเปลี่ยนหรือทำให้แกโดดเด่นพอที่จะมาสู้กับคุณชาชาติมาสู้กับคุณมลิกาเนี่ยมันยังไม่ได
1: ้ครับปัญหาภายในของพรรคประชาชนเองล่ะระหว่างการเปิดตัวมามีการเปิดตัวประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอาจารย์สุรพลคนก็ตั้งคำถามว่านี่ไปฟอกขาวให้กับนั่งร้านคสช.หรือเปล่า มีปัญหาอื่นตามมาอีกทั้งการตั้งข้อสังเกตการทำงานของคุณชาชาติช่วง4ปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้มันเป็นกระแสตีกลับหรือเปล่า
0: พรรคประชาชนเนี่ยพยายามที่จะหาตัวช่วยเพื่อทำให้ดร.โจเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือกลายเป็นผู้สมัครที่น่าจะเป็นความคาดหวังของพรรคประชาชน อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมีการไปเอาอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะฮะมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของทีมผู้ว่าเท่านั้นยังไม่พอมีการเปิดตัวทีมรองผู้ว่าออกมาแต่มันไม่ปังนะเปิดมาแล้วมันไม่ปังเราได้เห็นยุทธศาสตร์ที่กลับไปกลับมาหลายครั้งของพรรคประชาชนเช่นไปเอายุทธศาสตร์ด้านสื่อใหม
1: ่ครับ
0: ด้านสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยถือด้วยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องนี้แต่พอดึงไปดึงมาเอายุทธศาสตร์นั้นมาใช้เอายุทธศาสตร์นี้มาใช้มันหลายยุทธศาสตร์มันหลายยุทธวิธี มันทำให้ความโดดเด่นที่ควรจะเป็นมันไม่มีไงและอย่างที่เรียนไว้คือเลือกสกเลือกผู้ว่ากับเลือกสสเนี่ยบริบทหรือปัจจัยในการเลือกมันแตกต่างกัน
3: ค่ะมันคนละเรื่องสกล่ะคะเป็นยังไงคุณประจักษ์คือแม้ว่าจะได้สกของพรรคประชาชนเขาได้22คนแม้จะได้สกมาแต่ว่าพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแบบยับเหมือนกันนะคะที่ได้สกมานี่เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ
0: คือสกสำหรับกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเขามีสสอยู่ครบทุกเขตเลยยกทั้งจังหวัดเลยก็คือ33เขต
3: ครับ
0: สิ่งที่ทางพรรคประชาชนพยายามใช้ยุทธวิธีเราได้เห็นว่าสสทั้ง33คนเนี่ยลงช่วยผู้สมัครสกทั้งหมดเลยนะ
3: ประกบเลยนะ
0: ใช่ลงลุยพื้นที่ไปหาเสียงไปอะไรด้วยกันแต่อย่างที่บอกครับคือปัจจัยของคนกรุงเทพเขามองว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็อยากจะเห็น
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือมีนโยบายที่มันใกล้ตัวผู้คนไม่ใช่การชูเรื่องนโยบายที่มันเป็นออกในเชิงอุดมการณ
3: ์
0: หรือสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ล่องลอย
1: มันต้องจับต้องได
0: ้บางคนเขาใช้คำว่ามันอิ่มตัวได้ซ้ำไปคือมันต้องจับต้องได้ไงมันต้องเอาเรื่องใกล้ตัวเรื่องรายได้เรื่องปากท้องเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวง
3: น้ำไหลไฟสว่าง
0: มาเป็นตัวนำใช่ไม่ใช่ไปมองถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ซึ่งมันเป็นบริบทในเชิงทางการเมืองที่ภาคประชาชนเขาพยายามใช้ในสนามเลือกตั้งใหญ่ก็คือสนามเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นในมุมของทางภาคประชาชนความจริงเนี่ยส.ก.เขาเนี่ยมีความโดดเด่นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นส.ก.เดิมของพรรคสีส้มเนี่ยทุกคนที่ลงสมัครในนามของพรรคประชาชนเนี่ยสอบได้หมดเลย
1: ครับ
0: มีคนที่สอบตกก็คือคนที่ไม่ลง
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นหรือกลุ่มอื่นแถมยังไปได้สกใหม่ไม่8คน
1: ครับ
0: ทำให้มีจำนวนถึง22คน
1: ครับ
0: อันนี้มันคือความโดดเด่นของพรรคประชาชนถ้ามองในจำนวน
1: ครับ
0: ในแง่ของสกที่เข้ามาขับเคลื่อนเพิ่มจากเดิม14เป็น22
1: ครับ
0: แต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็มองในอีกด้านหนึ่งได
1: ้
0: บอกว่านี่เป็นเพราะว่าคนกรุงเทพอยากจะบล็อกอยากจะกำหนดแนวทางของสกของประชาชนเนี่ยให้ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ต้องไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารซะเองอันนี้ก็มองอีกในมุมนึงก็สามารถมองได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยประเด็นสำคัญที่แทบไม่ได้มีพรรคการเมืองไหนหรือผู้สมัครคนไหนเนี่ยให้น้ำหนักให้ความสำคัญก็คือเรื่องการตรวจสอบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: งบประมาณของกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับปี69เนี่ยฮะ 92,000 ล้าน
1: ครับ
0: งบสูงกว่างบประมาณของกระทรวงบางกระทรวงหลายกระทรวงของรัฐบาลยกตัวอย่างกระทรวงแรงงานนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวาระ2วาระ3เนี่ย
1: ยังไม่เท่าเลย
0: ที่จะสภาได้ 68,000
1: ครับ
0: กรุงเทพเนี่ย 92,000 นะครับ เพราะฉะนั้นในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของดูเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณทั้งผู้ว่าทั้งฝ่ายบริหารเนี่ยมันสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะในกรุงเทพ

0: เนี่ยถึงมีการเปิดประเด็นไงอย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแล้วสุดท้ายเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยร้องว้าวไปตามกันเลยเพราะว่ามีโทษแค่ปรับ600นี่ยังไม่นับรวมสิ่งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาเปิดประเด็นมานะบอกว่าทำไมโครงการของยุคคุณชาติชาติเนี่ยมันจึงเป็นการเฉพาะเจาะจงทำให้ไม่มีการเปิดประมูลแล้วทำไมมักจะซอยไม่ให้เกิน 500,000 บาทซึ่งคุณชาติชาติก็พยายามที่จะอธิบายว่าถ้ามันไม่เกิน 500,000 เนี่ยมันสามารถเฉพาะเจาะจงได้มันเร็วกว่าเพราะว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้ประจำเนี่ยถ้าไปประมูลเนี่ยมันจะช้าซ
1: ึ่
0: งมันก็มีเหตุผลของคุณชาติชาติแต่อย่างที่บอกกับในหลายโครงการเนี่ยมันถูกตั้งเป็นคำถามว่ามีความโปร่งใสพอหรือยังแล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณชาติชาติเนี่ยสอบไม่ผ่านอยู่2ข
1: ้
0: อคือ1ก็คือเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องโครงการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็น1ใน2อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเอง
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้น้ำหนักของการที่ต้องเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นสมมุตินะถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนประกาศตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ผมจะเข้ามาเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ว่าและฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร
2: เกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้
0: มันอาจจะได้คะแนนนิยมจากคนในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือแสดงท่าทีตั้งแต่ต้นบอกว่าจะไปสนับสนุนคุณชาติชาติเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันไร้รอยต
1: ่
0: อมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครจะไปตรวจสอบ
1: ครับ
0: งบประมาณของกรุงเทพมหานครและผู้ว่านี่แหละถึงบอกว่ามันเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องของทางภาคประชาชนข้าจะไม่มีตัวก็ได้นะสำหรับคนที่ลงสมัครผู้ว่าแต่สำหรับสก.ก็ถือว่ามีความโดดเด่นเพียงแต่ว่าวางตำแหน่งของสก.ของภาคประชาชนวางไว้ผิดที่ผิดฝาแค่นั้นเอง
2: ครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการวางยุทธศาสตร์ในสนามเลือกตั้งนั้นสำคัญไม่เฉพาะตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่โจทย์ของเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ครับยินดีครับ
3: ยินดีครับ
4: คนที่ได้นั่งเก้าอี้ต่อสมัย2เช่นกันก็คือว่าที่นายกเมืองพัทยานะคะคุณปรเมศงามพิเชษค่ะประกาศเดินหน้าทำงานต่อตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้และยืนยันแม้ว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าสามารถตรวจสอบการทำงานเพื่อประโยชน์ของคนเมืองพัทยาได้ค่ะนายปรเมศงามพิเชษขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวพัทยาหลังชนะการเลือกตั้งเป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาสมัยที่2ค่ะขบวนแห่เริ่มจากบริเวณศูนย์ประสานงานเรารักพัทยาวิ่งไปตามถนนสุขุมวิทหาดจอมเทียนและรอบๆเมืองพัทยานายปรเมศบอกว่าพอใจกับผลคะแนนที่ได้รับกว่า 20,000 คะแนนซึ่งสะท้อนถึงการทำงานหนักตลอด4ปีที่ผ่านมาขณะที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ทั้ง4เขตทีมเรารักพัทยาก็กวาดที่นั่งได้แบบยกทีมรวม24คนในจำนวนนี้มีผู้สมัครหน้าใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกประมาณ 2-3 คนนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เชื่อมโยงกับคนทุกกลุ่มวัยนายปรเมศบอกว่าแม้สม.ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มเดียวกันแต่ในการทำงานของสภาเมืองพัทยายังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ
5: ดังนั้นก็คิดว่าทำงานด้วยกันด้วยดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะว่ามากลุ่มเดียวกันก็ไปด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับว่าอะไรก็เอากันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็ตรวจสอบในมิติของเขาอยู่แล้วนะครับ
2: นายปรเมศครับยืนยันถึงความต่อเนื่องของโครงการที่จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงถนนยกระดับความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับแนวทางในการพัฒนาเมืองพัทยาในอีก4ปีข้างหน้าครับจะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับส่วนความหวังของคนพัทยาหลังการเลือกตั้งครับผู้ค้าในตลาดใหม่นาเกลือนะครับเสนอให้พัฒนาตลาดด้วยการกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดลูกค้าเนื่องจากการค้าขายช่วงนี้ซบเซาครับ
6: อยากให้มีนักท่องเที่ยวเยอะๆอยากให้ทำตลาดการท่องเที่ยวเยอะๆ
7: เป็นตรงนี้
6: ที่ตลาดนาเกลือเนี่ยอยากให้ลงโฆษณาเป็นพวกลง

0: กิลอะไรบ้างคนเขาจะได้รู้จัก
1: มันขายของได้น้อยแล้วก็ไม่มีที่จอดรถให้ไหมคะให้ลูกค้ามาซื้อของนั่นแหละค่ะ
2: หลักๆก็คืออยากให้มีการ
1: อยากให้มีที่จอดรถนะคะ
3: ส่วนปัญหาโครงการ Waterfront พัทยาคอนโดมิเนียมหรูและโรงแรม53ชั้นที่ปัจจุบันเป็นอาคารร้างเพราะว่าถูกระงับการก่อสร้างจากปัญหาก่อสร้างผิดแบบนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจากกรมที่ดินหากวินิจฉัยว่าออกโฉนดโดยมิชอบก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนโฉนดและดำเนินการรื้อถอนอาคารตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับอำเภอบางละมุงค่ะเพื่อคืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะแต่ถ้ากรมที่ดินมีมติว่าเอกสารสิทธิ์ถูกต้องผู้ประกอบการก็ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหม่ให้เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารปี2522ของเมืองพัทยาก่อนดำเนินการใดๆต่อไปค่ะ
4: ทุจริตสอบท้องถิ่นครับตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์ตั้งข้อหากับใครได้บ้างหรือยังคำตอบคือยังนะครับท่านผู้ชมครับการตรวจสอบเรื่องนี้คดีความมีหลายส่วนด้วยกันครับทั้งทางอาญาทั้งทางปกครองนะครับถ้าพูดถึงทางอาญาก็แบ่งเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปปช.จะต้องลุยต่อครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะต้องเป็นสอบสวนกลางนะครับที่ต้องรับผิดชอบต่อไปวันนี้ครับปปช.เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่ามีใครอยู่กลุ่มไหนบ้างที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เรียกประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบการสืบสวนและไต่สวนคดีนี้นะครับทีมข่าวรายงานการประชุมถึงขั้นตอนในวันนี้ครับบอกว่าเป็นขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนะครับชุดทำงานได้นำข้อมูลมาเสนอในที่ประชุมร่วมกันครับต่อจากนี้เลขาธิการปปช.จะต้องเสนอให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาซึ่งยังไม่ชัดนะครับว่าบอร์ดปปช.เนี่ยจะให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่แต่ถ้ามีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนรับช่วงต่อและเข้าสู่การพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งจนถึงตอนนี้ครับปปช.ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
3: ถ้าดูตามหลักฐานค่ะคุณผู้ชมกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายมีความผิดแบ่งออกเป็นกลุ่มใดบ้างนะคะลองคลี่ดูกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกกลุ่มที่ไปเจอที่บ้านก็คือบริษัท3เมืองที่พบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยนายพิชิตคนนี้ถูกระบุว่าเป็นคนกลางทั้งการประสานกับกลุ่มบุคคลที่เป็นคนจัดหารายชื่อผู้สอบที่พร้อมจ่ายเงินแลกเพื่อให้ได้ตำแหน่งและยังเป็นคนจัดการหากลุ่มบุคคลเข้ามาแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบแล้วก็ส่งกลับเข้าสู่ระบบด้วยซึ่งจนถึงขณะนี้ตัวนายพิชิตก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ายังตอบไม่ได้ยังไม่พบเบาะแสว่าอยู่ที่ไหนนะคะคนต่อมาก็คือคนที่ใกล้ตัวนายพิชิตมากที่สุดคือภรรยานายพิชิตนั่นแหละค่ะมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองจำกัดก็คือบ้านที่ใช้เป็นสถานที่กระทำความผิดจุดแรกที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบอีกคนที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการดูแลผู้ที่มาแก้ไขข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบให้ตรงกับรายชื่อของคนที่จ่ายเงินคนนี้ชื่อว่านายฉัตรพิสุทธิ์ซึ่งในวันที่ตำรวจและปปช.เข้าไปตรวจยึดหลักฐานที่บ้านหลังนี้บริษัท3เมืองเนี่ยค่ะก็พบว่าตัวนายฉัตรพิสุทธิ์อยู่ในบ้านหรือในบริษัทจุดนี้ที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ในจุดเกิดเหตุนี้เลยด้วยและสุดท้ายก็คือกลุ่มพนักงานราชการประมาณ10คนคนที่นั่งแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบอยู่หน้าคอมเนี่ยแหละค่ะ คนที่อ้างว่ามารับจ้างแก้ไขข้อมูลในบ้านที่ถูกตรวจค้นค่ะ
4: อีกกลุ่มนึงครับมี2คนนะครับ2คนนี้ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงเรียกกันว่าส้มกับกิจครับเนื้อหาในการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับการสอบการจัดหาคนจำนวนตำแหน่งแล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นนะครับมีทั้งแหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองครับตำรวจกองปราบปปช.นะครับซึ่งเข้ามารับคดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เข้าแจ้งความเอาไว้เอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่นำเอกสารผลสอบมาเผยแพร่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบครับตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องนั่นก็คือปปช.มสว.และสท.มาให้ข้อมูลครับเพื่อวิเคราะห์ว่ามีผู้กระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเหมือนกันครับวันพรุ่งนี้ครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับจะแถลงชี้แจงกรณีนี้อย่างละเอียดครับ
1: ในทางกฎหมายค่ะคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568นั้นอาจจะต้องยึดเอาตามข้อเท็จจริงแล้วก็ดูตามพยานหลักฐานด้วยนะคะคดีอาญาเป็นแบบนั้นแต่ในทางการเมืองถูกตั้งคำถามถึงเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองความรับผิดทางการเมืองจากคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบสอบล่ะค่ะขณะเดียวกันค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะสองคนนี้เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายนะคะจากกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดประกาศยื่นฟ้องจะดำเนินคดีกรณีคลิปเสียงค่ะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มาโดยตลอดทั้งตอนยุคสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐมาพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยสมัยแรกแต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในทางตรงกันข้ามพยายามป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่จากข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาขอใช้สิทธิ์ผ่านทีมกฎหมายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่พูดคุยในคลิปและกล่าวหาพาดพิงทำให้เสียหายเราว่าภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับค่ะ
2: ฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมูลมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยมีแต่ป้องกันไม่มีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยภาษากฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมได้มอบทีมทนายทีมนักกฎหมายนะครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมนะครับใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทำนองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลตามกฎหมายต่อไป
0: หลังแถลงชี้แจงไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมอบหมายให้นิติกรสำนักงานกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเป็นคลิปเสียงที่ปรากฏบน Facebook ของเพจ CSI LA ครับโดยเฉพาะคลิปที่มีข้อความพาดพิงถึงภรรยาของปลัดกระทรวงความยาวประมาณ5นาทีนะครับถือเป็นการใส่ความเจตนาทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปครับ
1: กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นค่ะในวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระโพสต์เอาไว้ใน Facebook นะคะแยกออกเป็น8ข้อสังเกตด้วยกันโดยเฉพาะ2ข้อที่กำลังกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจคือเรื่องความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางการเมืองประกอบกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าคนโกงก็คือความอ่อนแอของระบบควบคุมค่ะประมวลดูจากข้อความทั้งหมดนะคะในวัดระบุถึงรัฐต้องมีธรรมาภิบาลซึ่งประชาชนไม่ได้ถามว่าโกงด้วยไหมแต่ทำไมระบบที่บริหารจัดการอยู่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้มีการโกงกันได้ทั้งที่จริงๆแล้วต้องออกแบบระบบให้การทุจริตทำได้ยากที่สุดดังนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยตรงแต่ถ้าเป็นคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลระบบก็จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนอกจากนั้นค่ะคือการชี้ให้เห็นถึงโมเดลการโกงระดับอุตสาหกรรมความล้มเหลวของระบบและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มีบทเรียนมาจากกรณีการซื้อเก้าอี้นายอำเภอเมื่อปี2552ก็เป็นบทเรียนที่มีให้เห็นแล้วค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วครับปปป.และปปช.นะครับเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นที่นนทบุรีครับปรากฏว่ามีหลายจังหวัดครับมีคนออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมไล่ตั้งแต่กลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะครับจ่ายแล้วสอบไม่ติดรวมไปถึงคนที่เป็นระดับแม่ข่ายที่อยู่ระดับจังหวัดระดับ

0: ับภูมิภาคแต่ข้อต่อสำคัญที่ดูเหมือนจะขาดไปครับแล้วก็ยังไปไม่ถึงก็คือลาสบอสนะครับคุณวิลาสินีครับตอนนี้มันติดอะไรทำไมไปไม่ถึงลาสบอส
1: อย่าว่าแต่ตัวการใหญ่เลยนะคะคุณเจษฎาคุณวริษาอย่างที่ทั้งสองท่านอัปเดตข่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือแม้แต่การแจ้งข้อหาหรือว่าหลักฐานที่จะออกหมายจับไปยังบุคคลที่อยู่ในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะถ้าบอกว่าวินาทีนี้เนี่ยหลักฐานท่วมหัวแต่ยังหาตัวคนผิดไม่ได้เนี่ยก็คงจะไม่ผิดไปจากนี้มากนักนะคะเพราะว่าท่วมหัวจริงๆค่ะเฉพาะเอกสารคำตอบในโรงพิมพ์เนี่ยก็มากกว่า 800,000 แผ่นแล้วยังไม่นับหลักฐานดิจิทัลนะคะแล้วก็เบาะแสแต่ละจังหวัดอีกค่ะอย่างนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีกำหนดเรียกบุคคลที่มีรายชื่อสอบผ่าน40คนเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่ายังไม่มีใครมาค่ะและที่หลายคนโฟกัสก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะซึ่งนายพิชิตเนี่ยเคยนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและพบค่ะว่ามีรายชื่อผู้สอบได้4คนนามสกุลเนี่ยตรงกับนักการเมืองท้องถิ่นและอีก1คนนะคะนามสกุลตรงกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะอีกจังหวัดค่ะที่มีการพูดถึงมากก็คือจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเคยมีคลิปเสียงเนี่ยในลักษณะที่กล่าวหาว่าเป็นการเรียกรับตำแหน่งเพื่อที่จะแลกกับการบรรจุค่าแลกใช้เงินนะคะแลกรับกับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี2562และในปี2568เนี่ยก็มีประเด็นว่าพบชื่ออดีตพนักงานลูกจ้างในอบต.แห่งหนึ่งสอบติดพร้อมกันถึง10คนและอาจจะมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายซื้อขายตำแหน่งในปี2562ด้วยส่วนอีกจังหวัดค่ะก็คือที่สตูลค่ะตอนนี้นะคะศาลจังหวัดสตูลเนี่ยได้ออกหมายจับอดีตนายกอบต.คนหนึ่งค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าช่อโกงจากการเรียกรับโดยพฤติการที่ผู้เสียหายนะคะเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าถ้าจ่ายเงิน 250,000 บาทถึง 700,000 บาทจะช่วยให้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นปี2568ได้แต่พอเอาเข้าจริงค่ะกลับไม่มีรายชื่อและก็ไม่สามารถขอเงินคืนได้เคสนี้มาทราบในภายหลังนะคะว่ามีการเจรจาแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับเงินคืนจากพฤติการที่พบใน3จังหวัดค่ะตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเนี่ยมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะคือผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินและบางคนเนี่ยก็ถูกคุกคามด้วยต่อมาค่ะคือระดับข้อต่อนะคะกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ถูกอ้างว่าเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เรียกรับเงินอ้างว่าช่วยให้สอบบรรจุได้ส่วนกลุ่มต่อมาค่ะคือแม่ข่ายระดับภูมิภาคนะคะที่ตอนนี้เนี่ยปรากฏชื่อออกมาบ้างแล้วถัดไปค่ะเป็นกลุ่มคนกลางซึ่งเข้าถึงข้อมูลความลับของขบวนการนี้และเป็นกลุ่มที่สามารถชี้เป้าไปที่ลาสบอสได้แต่ที่การสืบสวนยังไปไม่ถึงลาสบอสในเวลานี้นะคะประธานชมรมต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเขามองว่ามีเหตุผลในหลายมิติค่ะ
2: อีกอย่างนึงที่เราเห็นที่เราได้รับฟังข้อมูลมาตลอดก็คือว่าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับได้มีกลุ่มข้าราชการจำนวนหนึ่งนะครับจากกรมใหญ่เนี่ยเดินสายเพื่อคุยกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาว่ายอยากจะรับงานนี้ไหมภายใต้เงื่อนไขของเขาก็คือว่าในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสอบผ่านเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเขาต้องเป็นผู้ดำเนินการต้องเป็นผู้ควบคุมเองไอ้ตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับการจัดการโกงการทุจริตในการสอบเข้าเป็นข้าราชการแทบทุกหน่วยนะครับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้วคนเกี่ยวข้องระดับสูงเครือข่ายมันใหญ่มากสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยนะครับบอกว่าจะรีบสอบให้เสร็จทางมหาไทยหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่าจะสอบให้เสร็จภายใน7วันเราเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีการตัดตอนเกิดขึ้นก็หวังพึ่งว่าทางตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.จะทำให้เรื่องนี้กระจ่างครับเพื่อยุติวงจรอุบาทที่น่าละอายของประเทศไทย

0: คนที่เป็นลัสบอสของขบวนการนี้เนี่ยต้องกว้างขวางพอที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อข้าราชการระดับสูงและก็มีเส้นสายคนในที่เอื้อให้สามารถวางระบบปรับเปลี่ยนวิธีการทุจริตให้ทันกับ TOR ในการจัดสอบแต่ละครั้งได้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็อาจจะมีบางขั้นตอนละค่ะที่หลุดรอดหรือว่าอาจจะมีการขัดขากันจนนำไปสู่การตรวจยึดในของกลางที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้แต่ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ณวันนี้ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้การทุจริตที่เกิดขึ้นมันมีหลายระดับมีหลายตำแหน่งด้วยกันและที่สำคัญมันเกิดขึ้นจริงนะครับเรื่องนี้ตรวจสอบกันต่อนะครับ
2: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่เกิดขึ้นปี2568เป็นการสอบชุดนั้นป
1: ี
2: นั้นแต่มันมีอีกกรณีนึงนะคะคุณผู้ชมมีผู้เสียหายจากกรณีการเปลี่ยนแปลงผลสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยวันนี้เข้ารับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการนะคะหลังจากเดิมมีการประกาศผลสอบแล้วเขาได้ที่1ลำดับที่1ได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังมีการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ประกาศผลมาใหม่ทำให้ผู้เสียหายหลุดออกจากสิทธิ์ในการบรรจุนะคะขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนจะให้คำตอบค่ะนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มค่ะเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าพบนายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการหรือสพม.สมุทรปราการเพื่อรับฟังคำชี้แจงหลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศผลสอบที่เคยได้ลำดับ1แต่ถูกยกเลิกและไม่ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการนะคะครูนิ่มพร้อมพี่สาวระบุค่ะว่าหลังจากมีรายชื่อประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุลำดับที่1ครอบครัวก็ตัดสินใจให้ลาออกจากตำแหน่งครูอัตราจ้างและอยู่ระหว่างเตรียมย้ายที่พักเพื่อจะได้มารับราชการตามหนังสือเรียกรายงานตัวในวันนี้แต่ก่อนจะถึงวันเข้ารับการบรรจุเพียงไม่กี่วันกลับได้รับแจ้งว่าผลคะแนนผิดพลาดแล้วก็ถูกยกเลิกสิทธิ์ค่ะ
3: รู้สึกเสียใจใจสลายมากทุกครั้งที่หนูคิดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่นึกถึงน้ำตามันก็ไหลเองตลอดเวลาแบบหนูไม่รู้ว่าหนูผิดอะไรทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับหนู
4: เขาก็ได้แจ้งลงทางเพจของทางสำนักงานเขตว่ารายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราตกเป็นอันดับที่2แล้วก็มีรายชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนเราค่ะถ้าพอเกิดขึ้นแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแสดงว่าเราเสียสิทธิ์ในการที่จะมารายงานตัวครั้งนี้แล้วที่จะเป็นข้าราชการแล้วถ้าเขาทำแบบนี้
1: ขณะที่นายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสพม.สมุทรปราการครับชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าการสอบครั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อสอบตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนสอบครับก่อนจะส่งผลสอบให้กับสพม.ประกาศผลนะครับวันที่14มิถุนายนเป็นวันสอบข้อเขียนครับ2วันต่อมาสพม.สมุทรปราการก็ประกาศปรากฏชื่อนางสาวชนัดดาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแต่หลังจากนั้นครับกลับมีผู้เข้าสอบอีกคนหนึ่งไปร้องขอตรวจผลคะแนนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนสอบนั้นมันน้อยเกินไปจึงประสานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ตรวจสอบผลคะแนนใหม่ครับ
5: พอได้ดูข้อมูลต่างๆน้องที่ได้ทักท้วงมาก็เห็นคะแนนตัวเองจากที่ได้9คะแนนนะครับในวิชาการศึกษาภาคบ่ายในวันที่สอบในวันนั้นวันที่14นะครับซึ่งทางมหาลัยก็จากการผลการตรวจนะครับก็พบว่าเป็นการคาดเคลื่อนนะครับซึ่งผลคะแนนที่ไปตรงกับข้อเท็จจริงน้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก9นั้นเป็น47คะแนนในวิชานี้ทำให้น้องมีชื่อเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จากที่ผู้เข้าสอบทั้งหมด4คนในวิชาเอกฟิสิกส์นะครับพอผลออกมาใหม่น้องกลับมาเป็นที่1นะครับผ่านเกณฑ์และเป็นที่1นะครับทำให้มีผลกระทบกับน้องที่ประกาศรอบแรกนะครับเป็นผู้ได้ที่1นะครับ

0: ื่องจากว่าเอกวิชาฟิสิกส์นั้นเราสามารถบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยได้เพียง1รายเท่านั้น
1: กระทั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแจ้งผลการตรวจสอบกลับมายังสพม.พบข้อบกพร่องในกระบวนการพิมพ์ข้อสอบของโรงพิมพ์และสลับกระดาษข้อสอบที่ไม่ตรงกับรหัสของผู้สอบค่ะ
2: โดยการสอบสวนไปทางโรงพิมพ์นะครับทางโรงพิมพ์ก็แจ้งว่ามีการซ่อมข้อสอบเนื่องจากว่าในระหว่างการผลิตมีข้อสอบเสียหายประมาณ 8-9 ชุดนะครับเป็นการซ่อมชุด A นะครับเป็นการซ่อมชุด A แล้วมีอยู่2ชุดนะครับนะที่เกิดผลกระทบก็คือหลังจากเราตรวจสอบแล้วเราถึงพบนะครับว่ามีอยู่2ชุดนะครับนะในการซ่อมนะครับนะซึ่งส่งมาดำเนินการสอบที่สพม.สมุทรปราการ
3: ประเด็นที่เกิดขึ้นครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเสนอแนวทางเยียวยา2แนวทางครับ1เสนอตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพร้อมสิทธิ์และสวัสดิการหรือจะประสานจัดหาโรงเรียนใกล้ภูมิลำเนาเพื่อเข้าทำงานทดแทนครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกทางไหนครับ
1: ต่อมาค่ะครูนิ่มได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยมีนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐเป็นผู้รับหนังสือค่ะโดยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: ก็อย่างแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบก่อนก็คือว่าต้องให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับทุกๆคนรวมทั้งคุณครูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องเอาข้อสอบมากางดูแล้วก็มีคณะกรรมการต่างๆที่มีความเชื่อถือเพื่อให้คุณครูเองสบายใจด้วยนะครับว่าการตรวจข้อสอบเป็นกลางแล้วก็ถูกต้องแม่นยำถึงจะเริ่มต้นกระบวนการอื่นๆได้เพราะว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบไม่ถูกต้องเนาะข้อสอบผิดพลาดหรือมีการไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณครูเองก็อาจจะไม่ได้ยินยอมในการผลของกระบวนการในการเยียวยาดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามทำก็คือให้ความตรวจให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายก่อนนะครับ
5: ตัวตอนนี้หนูอยากให้ทางท่านเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบให้แล้วก็เพื่อความถูกต้องที่ออกมาก่อนค่ะใช่
6: ไม่ได้ปักใจเชื่อใ
5: ช่ค่ะเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มันถูกต้องค่ะใช่ค่ะเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่เขาพูดกับเราแบบนี้มาเนี่ยแบบมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจขึ้นเยอะว่าท่านก็ยังมีเมตตาแล้วก็มองเห็นเล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
1: เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวชนัดดาหรือครูนิ่มนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะมีคำตอบที่ชัดเจนพร้อมกำชับให้เข้มงวดไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะสนามสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ
3: เรื่องวุ่นๆที่ภูเก็ตยังไม่ลืมใช่ไหมครับปลัดภูเก็ตถูกย้ายออกไปนอกพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากมีผู้ร้องเรียนย้ายกลับมาภูเก็ตได้แค่วันเดียวโดนตำรวจรวบแม้ว่าตอนนี้จะได้รับการประกันตัวแต่การตรวจสอบทางคดีคืบหน้าไปมากนะครับเดิมทีเขาถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์ทุจริตสอบท้องถิ่นครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2พอตำรวจเขาไปตรวจสอบเส้นเงินปรากฏว่ามันมีเงินจากผู้เสียหายในคดีแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ภูเก็ตเข้ามายังบัญชีของปลัดภูเก็ตคนนี้ก่อนที่เงินจะออกไปยังผู้เสียหายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกลายเป็นเจอเพิ่มอีก1คดีก็คือคดีเรียกรับผลประโยชน์ในการแปลงเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับและไม่จบเท่านั้นท่านผู้ชมพอมันออกมาเรื่อยแบบนี้ครับมีผู้เสียหายนะครับเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมด้วยความคืบหน้าทางคดี

0: ครับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับถูกอาสาสมัคร3คนกล่าวหาเรียกรับเงินคนละ 300,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครับตอนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบขออภัยครับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับเพื่อขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติมซึ่งเป็นทั้งบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่จากการตรวจสอบปลัดรุ่งเรืองไม่ได้ถูกร้องเรียนแค่เรื่องเดียวครับแต่ผู้ถูกร้องมีคนออกมาร้องเรื่องเรียกรับผลประโยชน์1ล้านบาทอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสถานะเอกสารการครอบครองที่ดินหรือว่าสค.1ได้เมื่อตรวจสอบเส้นเงินนะครับพบว่ามีการโอนเงิน1ล้านบาทผ่านคนกลางแล้วก็โอนไปยังอส.3คนคนละ 300,000 บาทครับเพื่อคืนให้หลังไม่มีชื่อสอบติดข้าราชการส่วนปลัดรุ่งเรืองเจอเส้นเงินโอนเข้าเพียง 100,000 บาทเท่านั้นวันพรุ่งนี้ครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเตรียมออกมาชี้แจงความคืบหน้าและให้ข้อมูลคดีนี้อีกครั้งครับ
1: หลังเกิดปมร้อนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็ทำให้ที่ประชุมวุฒิสภาค่ะสุดท้ายลงมติในการถอนร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กลับไปทบทวนอีก30วันก็คาดว่าจะสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ในสมัยประชุมหน้านะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น4ฉบับที่ประชุมวุฒิสภาค่ะยังคงเดินหน้าพิจารณาแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับการบริหารท้องถิ่นทั้งการปรับลดอายุของผู้บริหารการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งนะคะเพื่อเป็นการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของบ้านใหญ่ค่ะการประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยนายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญระบุค่ะว่าตามที่คณะกรรมการร่างดังกล่าวได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเสนอบรรจุต่อที่ประชุมวันนี้แต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏตามข่าวอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับกรณีการพบความไม่โปร่งใสหรืออาจจะมีการทุจริตจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงขอนำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์โดยขอถอนรายงานการพิจารณาร่างฉบับนี้ตามข้อบังคับการประชุมข้อ47เพื่อนำกลับไปทบทวนและพิจารณารายละเอียดร่วมกันเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งค่ะ
2: คณะกรรมการวิสามัญจึงเห็นสมควรนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนรัดกุมเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการดังนั้นกระผมในนามคณะกรรมการวิสามัญจึงขออนุญาตต่อที่ประชุมวุฒิสภาเสนอญัตติขอถอนร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ47เพื่อนำกลับไปทบทวนและพิจารณารายละเอียดร่วมกันเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป
0: ประธานที่ประชุมครับชี้ว่าตามข้อบังคับถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือถอนญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมวุฒิสภานะครับจึงได้ถามความเห็นที่ประชุมครับว่ามีความขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่แต่ที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับจึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอถอนเรื่องเร่งด่วนนี้ออกไปครับ
2: ข้อ47ได้กำหนดไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมญัตติหรือถอนญัตติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมและได้ส่งให้กับสมาชิกเหล่านั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมวุฒิสภาดังนั้นผมจะขอถามที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้นะครับว่าจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนเรื่องด่วนที่2นะครับ
0: ตามขั้นตอนครับเมื่อมีการขอถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้เสร็จใน30วันนะครับหรือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมครับแต่สภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมในวันที่11กรกฎาคมนี้อาจทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาได้

0: การสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีครับบอกว่าตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์กำลังประสบปัญหาอย่างมากนะครับตั้งแต่ปลายปี68ก่อนหน้านี้รัฐบอกว่าจะจัดสรรงบ800ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหานมค้างสต็อกจัดซื้อเป็นนมโรงเรียนแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนครับหรือว่าการแก้ปัญหาแต่อย่างใด
1: แต่ว่าแนวทางที่เร่งด่วนที่สุดที่เราขอไปเนี่ยก็คือติดตามงบประมาณ800ล้านบาทที่ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อชุดที่แล้วเนี่ยที่ทางท่านนายกอนุทินได้รับทราบไปแล้วครับว่าจะให้ความช่วยเหลือ800ล้านบาทในการให้งบประมาณมาจะซื้อนมกล่องนมโรงเรียนที่ล้นสต็อกแต่ว่าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยยุบสภาไปซะก่อนเรื่องตัวนั้นก็เลยยังไม่ได้เข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยครับก็คือทางชุมนุมสภาพคนหนุ่มในประเทศไทยร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำเรื่องเข้าไปติดตามงบประมาณตัวนี้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักเท่าไหร
2: ่รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีเสนอให้รัฐเร่งรัดในการจัดสรรงบประมาณ800ล้านบาทและแก้ปัญหาโดยเร็วค่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเชื่อว่าเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศกำลังจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและยังไปกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขณะที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ประสบปัญหานมค้างสต็อกเช่นเดียวกันตอนนี้มีนมหมดอายุนะคะนมหมดอายุค้างสต็อกอีกกว่า2ล้าน4แสนลังหรือประมาณ94ล้านกล่องสะสมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568ถึงพฤษภาคมปี2569โดยเตรียมจะเอานมเหล่านี้มาเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและจะได้บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องจากการขาดทุนสะสมค่ะ
0: ขณะที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ปทุมธานีครับเพื่อขอข้อมูลเนื่องจากมีข้อสงสัยในรายละเอียดครับเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่ตามปกติแล้วต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.นะครับและจะต้องเปิดให้มีการประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆครับที่อสค.เนี่ยดำเนินการอยู่ปัจจุบันอสค.ขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทครับ
3: ผมไปแล้วผมก็ได้บอกทีมงานของอสค.บอกว่าให้มีการเตรียมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทั้งนอกทั้งในระบบทั้งอะไรต่างๆเตรียมให้หมดนะครับเพื่อที่จะเอามายื่นเพื่อที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเพื่อที่จะเอามาคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขแล้วเราก็จะได้ดําเนินการในการรายงานผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงของรัฐวิสาหกิจนี้นะครับอันนี้เป็นหลักที่มีความสําคัญ
2: ผู้อำนวยการอสค.ชี้แจงบอกว่าการบริหารจัดการนมกล่องหมดอายุในสต็อกถ้าเป็นการซื้อขายทั่วไปไม่ต้องรายงานในบอร์ดอสค.แต่ถ้าจะนำไปทำลายอันนี้ต้องมีการรายงานให้ทราบตามกระบวนการส่วนกรณีนมหมดอายุ94ล้านกล่องนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ซึ่งสาเหตุที่นมหมดอายุจำนวนมากเนื่องจากอสค.ต้องแบกรับน้ำนมดิบส่วนเกินมาอย่างต่อเนื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็ได้ส่งหนังสือ

0: ็ให้ทางทีมท่านที่ปรึกษานะคะได้เข้ามาช่วยพยายามทำให้นมมันจะกระจายยังไงท่านก็มีความเมตตาก็ได้หลายๆชแนลเหมือนกัน
1: คาดว่าเรื่องนี้จะจบประมาณเดือนเท่าไหร่พอ
0: จบอะไรคะ
1: หมายถึงว่าเปิดประมูลปกกระบวนการรับซื้อขายอ๋อก็คืออาทิตย์นี้ 15,000 ผลิตก็ระบายออกแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็รีเซ็ตกันใหม่ไม่ให้มีนมแบบค้างมาค้างสต็อกเยอะๆผลิตส่วนเกิน
0: ถ้าอาทิตย์นี้นะคะอสค.ถ้าเพิ่มยอดขายหมายถึงว่าขายไม่ได้แต่เราต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยการที่เรากระจายนมหมดอายุไปอาทิตย์นี้ก็จะได้ตัวผู้ประกอบการได้ทำสัญญาแล้วก็จะเริ่มวางแผนขนก็คืออาทิตย์หน้าค
2: ่
0: ะ
2: แผนระบายนมในสต็อกของอสค.นะครับจะเร่งกระจายตามวันที่ผลิตครับปกตินมกล่องเนี่ยจะมีอายุ10เดือนนะครับจากวันผลิตโดยนมที่เหลืออายุ7เดือนขึ้นไปครับจะส่งเข้ากลุ่มจำหน่ายในกลุ่มโมเดิร์นเทรดส่วนนมที่เหลืออายุน้อยกว่า6เดือนครับส่งขายผ่านตัวแทนขายรายจังหวัดแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับนมที่เหลืออายุ 3-5 เดือนครับถือเป็นนมกลุ่มอายุสั้นอสค.เนี่ยจะใช้มาตรการในการเร่งระบายสต็อกเชิงรุกด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับสำหรับนมล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคมปี68ครับและกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายนปี69มีประมาณ1ล้านลังหรือประมาณ36ล้านกล่องอสค.จะเร่งระบายเฟสแรกสิงหาคมนี้ก่อน400,000ลังนะครับเนื่องจากเป็นนมที่ใกล้จะหมดอายุแล้วครับ
3: แม้ว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยจากทั่วโลกที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในเวเนซุเอลายังไม่หมดหวังล่ะค่ะในการค้นหาและเร่งช่วยเหลือผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่ใต้ซากอาคารแต่ว่าภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามตามมาว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงเสียหายจากแผ่นดินไหวมากมายขนาดนี้ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

ประชากรเวเนซุเอลา 80% อาศัยอยู่บนรอยเลื่อนตามแนวระดับนะคะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวอยู่แล้วในขณะที่เมืองใหญ่ๆทุกเมืองของประเทศนี้ก็ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก2แผ่นด้วยค่ะดังนั้นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นก็มักจะตามมาด้วยความเสียหายนะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ความเสียหายในครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งอื่นๆค่ะอาสาสมัครทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่คุณผู้ชมลองดูภาพค่ะภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะทั้งจากสภาพความเสียหายของตัวอาคารการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นไปจนถึงการเกิด after shock มากกว่า500ครั้งค่ะซึ่งทำให้โครงสร้างอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,600 คนจากอย่างน้อย27ประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยสุนัขกู้ภัยอีกมากกว่า160ตัวร่วมทำภารกิจแต่ความช่วยเหลือก็ยังคงไม่เพียงพอค่ะหลังจากความเสียหายรุนแรงกินบริเวณกว้างใน7รัฐทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,100 คนไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 12,000 คนและคาดว่ายังมีผู้สูญหายตัวเลขสูงมากทีเดียวค่ะหลายหมื่นคนด้วยกันนะคะเบื้องต้นมีการประเมินนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายตัวเลขเนี่ยมากกว่า 2,500 แห่งค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลมากถึง38แห่งนะคะแล้วก็อาคารอีก744หลังในจำนวนนี้มีมากถึง189หลังที่ถูกระบุว่าพังถล่มลงมาทั้งหลังคุณผู้ชมจำนวนมากเป็นอาคารที่มีความสูงหลายชั้นนะคะทำให้การกู้ภัยเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแผนที่ชิ้นนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองกาเตียลามานะคะอยู่ในรัฐลาโกเอราค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะโดยอาคารเกือบ1ใน3ของเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยได้รับความเสียหายขณะที่มีบางจุดอาจจะพูดได้ว่ามีอาคารพังถล่มลงมาแทบจะทั้งแถบค่ะสาเหตุที่ทำให้เวเนซุเอลาได้รับความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวเกิดจากหลายปัจจัยผสมกันนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนไม่รู้สึกแปลกใจค่ะที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะแล้วก็เคยเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมปัญหาสำคัญของเวเนซุเอลาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของการก่อสร้างอาคารที่ล้าสมัยนะคะการ

0: ขาดการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างจริงจังขาดหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบดูแลไปจนถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยในการก่อสร้างค่ะที่สำคัญนั่นก็คือปัญหาเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะอาคารที่มีความสูงตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวและไม่ได้พิจารณาถึงสภาพของดินที่เป็นดินอ่อนด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกนะคะว่าความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะหลงลืมไปค่ะว่าประเทศนี้เองก็เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาถ้าเราดูครั้งใหญ่ๆเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ใกล้แนวชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศนี้นะคะเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปมาแล้วอย่างน้อย5ครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดมีขนาด 7.7 ในปี1900ค่ะแต่ถ้าเรามานับแค่ช่วง100ปีที่ผ่านมาแล้วก็จำกัดพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่แค่ในระยะประมาณ250กิโลเมตรจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธเราจะพบนะคะว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปมาแล้วอย่างน้อยเนี่ย8ครั้งด้วยกัน4ครั้งหลังสุดคุณผู้ชมเป็นเหตุแผ่นดินไหวคู่นะคะที่เกิดขึ้นติดต่อกันนั่นก็คือในเดือนกันยายนปี2025ค่ะเป็นแผ่นดินไหว2ครั้งที่เกิดห่างกันไม่ถึง6ชั่วโมงนะคะและครั้งล่าสุดเกิดขึ้นห่างกันเพียงแค่39วินาทีเท่านั้นเองค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ซ้ำเติมวิกฤตที่เวเนซุเอลากำลังเผชิญนะคะมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางการเมืองค่ะหลังจากสหรัฐบุกจับกุมตัวนิโคลัสมาดูโรเมื่อต้นปีแล้วก็ดันรองประธานาธิบดีเดลซีโรดิเกสขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีรักษาการแทนซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธได้กลายมาเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งตัวโรดิเกสเองและสหรัฐด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐถือเป็นทีมต่างชาติชุดใหญ่ที่สุดนะคะที่ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยซึ่งมาพร้อมทั้งคนค่ะแล้วก็อุปกรณ์ครบมือหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐประกาศอัดฉีดความช่วยเหลือ250ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเวเนซุเอลานอกจากนี้สหรัฐยังส่งทหารนะคะที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสนามบิน100นายสนับสนุนการจราจรทางอากาศรวมทั้งยังเตรียมส่งนาวิกโยธินอีกประมาณ130นายช่วยเปิดท่าเรือค่ะเพื่อจะส่งความช่วยเหลือทางทะเลไปยังพื้นที่ประสบภัยรุนแรงริมชายฝั่งด้วยซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศนะคะว่าสหรัฐอยากช่วยเวเนซุเอลาและสามารถทำได้ด้วยซึ่งทรัมป์ได้ประกาศสั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือเวเนซุเอลาโดยเร็วที่สุดค่ะในขณะที่แผ่นดินไหวซ้ำเนี่ยดันไปในขณะที่เหตุแผ่นดินไหวเนี่ยไปซ้ำเติมวิกฤตในเวเนซุเอลานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากแผ่นดินไหวก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งเหมือนกันด้วยนะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในประเทศเองค่ะซึ่งสถานการณ์นี้น่าจะทำให้โลกได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์พร้อมสนับสนุนเวเนซุเอลามากน้อยแค่ไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรอเชียร์อยู่นะครับคืนนี้ครับญี่ปุ่นจะเจอกับบราซิลนะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์รัตติวิริยะพงษ์ครับ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของเกมบิ๊กแมตช์ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของตัวแทนจาก2ทวีประหว่างญี่ปุ่นครับที่แบกความหวังของแฟนบอลทั่วทวีปเอเชียพบกับบราซิลยักษ์ใหญ่จากอเมริกาใต้ซึ่งคืนนี้จะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปครับฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคืนนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่เกมบิ๊กแมตช์ในเวลาเที่ยงคืนตรงระหว่างญี่ปุ่นทีมเบอร์1ของทวีปเอเชียพบกับบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยโดยในศึกฟุตบอลโลกครับญี่ปุ่นทำผลงานได้ไม่ดีนักยามเจอกับทีมจากทวีปอเมริกาใต้เสมอไป1แพ้ไป4ครับจาก5เกมที่พบกันยิ่งญี่ปุ่นพบกับบราซิลด้วยนี่ยิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะว่า14ครั้งที่นักเตะญี่ปุ่นดวลกับขุนพลแซมบ้าจบลงด้วยการเสมอไป2แพ้ไปถึง11นัดโดยหนเดียวครับที่ญี่ปุ่นเอาชนะได้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นเปิดบ้านแซงชนะบราซิลได้อย่างเหลือเชื่อ3ประตูต่อ2ทั้งที่เป็นฝ่ายโดนนำไปก่อนถึง2ลูกแต่น่าเสียดายครับที่เกมคืนนี้ญี่ปุ่นจะขาดกำลังสำคัญอย่างทาเคฟุสะคุโบะตัวขับเคลื่อนเกมที่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บทำให้ความหวังครับอยู่ที่จุนยะอิโตะดาวเด่นที่ทำ2แอ

0: ซิสต์ในเกมที่ช่วยให้ญี่ปุ่นครับเอาชนะบราซิลมาได้ด้านฮาจิเมะโมริยาสุเฮดโค้ชของญี่ปุ่นชี้ว่าหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องขำครับแต่ว่าเขาและลูกทีมทุกคนเชื่อว่าญี่ปุ่นเองก็มีดีพอที่จะเป็นม้ามืดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแม้ว่าบราซิลจะเป็นตัวเต็งลุ้นแชมป์แทบทุกทัวร์นาเมนต์แต่ญี่ปุ่นเองก็เชื่อว่าจะเอาชนะบราซิลได้เหมือนที่เคยทำมาเมื่อปีที่แล้วและพร้อมจะทุ่มเทสุดชีวิตครับเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นให้ได้ครับส่วนบราซิลครับพวกเขาคาดหวังเต็มที่กับการคว้าแชมป์โลกหนนี้หลังจากห่างหายจากการชูถ้วยไปนานกว่า20ปีถึงขนาดที่พวกเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีครับจ้างคาร์โลอันเชโรตติเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนเข้ามาคุมทีมจนทำให้อันเชโรตติเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกในรอบ60ปีครับที่ได้คุมทีมชาติบราซิลโดยสภาพทีมตอนนี้ครับพวกเขาจะขาดเพียงแค่ราฟินญาดาวยิงจากสโมสรบาร์เซโลนาที่จะหมดสิทธิ์ลงเล่นนัดนี้แน่นอนแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บขณะที่ขุมกำลังอื่นๆยังอยู่กันครบครับทั้งวินิซิอุสจูเนียร์แนวรุกจากสโมสรเรอัลมาดริดที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนเป็นความหวังของทีมในเวลานี้รวมไปถึงเนย์มาร์ส่วนหน้ามากประสบการณ์ที่หายเจ็บลงช่วยทีมได้แล้วในเกมนัดล่าสุดครับโดยอันเชโรตติครับกล่าวก่อนนำขุนพลแซมบ้าดวลกับญี่ปุ่นว่าเกมนี้ครับมีปัจจัยหลายอย่างที่ทีมต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของสมาธิแรงกายและแรงใจที่ต้องไม่ประมาทญี่ปุ่นโดยเด็ดขาดโดยตอนนี้บราซิลมีทุกอย่างพร้อมแล้วครับนี่ก็เป็นความเห็นของอันเชโรตตินะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลเพียงอย่างเดียวของบราซิลในตอนนี้ก็คือเรื่องของสถิติครับเพราะว่าในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมายังไม่เคยมีชาติไหนครับที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยการใช้บริการโค้ชชาวต่างชาติได้เลยต้องมาดูกันว่าบราซิลครับในยุคที่มีโค้ชอิตาเลียนคุมทีมจะไปได้ไกลแค่ไหนครับรวมถึงว่าจะล้างอาถรรพ์นี้ได้หรือไม่ครับนอกจากทางด้านของญี่ปุ่นกับบราซิลแล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของเยอรมันกับปารากวัยในเวลาตีสามครึ่งรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกในเวลา8โมงเช้าด้วยนะครับต่อจากเรื่องของฟุตบอลโลกครับไปดูความเคลื่อนไหวตะกร้อไทยกันบ้างด้านนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางครับไม่ให้นักตะกร้อไทยต้องถูกแบนจนส่งผลกระทบกับรายการ Kings Cup รวมไปถึงเอเชียนเกม2026ครับความคืบหน้าจากกรณีที่สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศสั่งแบนนักกีฬาตะกร้อไทยจำนวน5คนและโค้ชอีก2คนชั่วคราวนะครับจากเหตุการณ์ที่ทีมตะกร้อไทยปฏิเสธลงแข่งขันต่อในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียโดยทางผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าจากคำสั่งดังกล่าวครับทางสมาคมกีฬาตะกร้อมีเวลาทำหนังสือแจ้งส่งกลับไปยังสหพันธ์ในเวลา3วันครับโดยจะพยายามไม่ให้นักกีฬาได้รับผลกระทบขณะที่นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าชี้แจงกับสหพันธ์พร้อมกับยื่นข้อเสนอครับว่าหากจะมีการลงโทษหรือว่าถูกแบนจริงๆก็ขอให้ทำหลังจากจบเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากไทยครับต้องส่งรายชื่อนักกีฬาภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งหากนักกีฬาตะกร้อไทยถูกแบนก็จะยุ่งยากมากในการปรับเปลี่ยนรายชื่อนักกีฬาครับ
1: ก็ตอนนี้ผมก็กำลังคุยกับสหพันธ์ว่าเนื่องจากว่าระบบเอเชียนเกมเนี่ยปิดไปแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะค่อนข้างลำบากนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ลงโทษเนี่ยหลังจากเอเชียนเกมได้ไหมอะไรก็กำลังเจรจากันอยู่นะครับซึ่งถ้าได้หลังเอเชียนเกมมันก็จะไม่กระทบกับทีมไทยด้วยครับครับขอให้เป็นหลังเนื่องจากว่าระบบปิดแล้วนอกจากว่าก็จะต้องไปคุยกับเจ้าภาพขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคนที่ถูกทำโทษอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของสหพันธ์กับเรื่องทาง OCA ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งค่อนข้างยุ่งยากก็พยายามจะพูดกับเขาว่าให้ขอให้เป็นหลังจากเอเชียนเกมเนื่องจากระบบมันกำลังจะปิดวันที่1นี้อยู่แล้วครับ
2: ครับก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะไม่ให้มีผลกระทบโดยเฉพาะกับนักกีฬาแล้วก็ทีมโค้ชของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอสหพันธ์เพราะว่าเขาเพิ่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คณะกรรมการเพิ่งได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทำหนังสือมาถึงสมาคมให้เราตอบภายใน14วันเดี๋ยวเราจะตอบไปนะครับตอนนี้ก็คือต้องถือว่ายังไม่มีผลอะไรนะครับกับนักกีฬาทั้งโดยเฉพาะคิงคัพที่จะถึงก่อนแต่ในส่วนของเอเชียนเกมส์ในถึงจะถึงที่หลังแต่ว่าเนื่องจากเขาปิดรายชื่อนักกีฬาค่อนข้างเร็วก็เราก็คงต้องรีบตามสหพันธ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
0: ส่วนผลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวกครับครั้งที่47ครับในประเภททีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาชนะทีมมอกรุงเทพธนบุรีไป2-1เซตโดยเซตแรกครับเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อน13-15

0: แต่ก็แก้เกมกลับมาเอาชนะในเซตที่2และเซตที่3ด้วยคะแนน17ต่อ14ทั้ง2เซตแซงชนะคว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับ
1: มาครับถึงกับแก้ตัวได้สำเร็จครับหลังจากที่เตะลูกนั้น
0: สำหรับตะก้อไทยครับที่ทำผลงานผิดหวังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหวังเต็มที่กับเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยส่งแข่ง4รายการนะครับคว้าเหรียญทองมาได้ครบทั้ง4รายการเลยครับคุณมนิษาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
3: คุณผู้ชมคะกองกำลังบูรพายืนยันไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวตามที่มีข้อความส่งต่อกันในสื่อโซเชียลมีเดียที่บ้านหนองจานนะคะแต่อธิบายว่าเป็นการสั่งห้ามเข้าพื้นที่ยามวิกาลเพื่อความปลอดภัยหลังพบมีคนนอกเข้าไปทำคอนเทนต์ค่ะทหารสังกัดกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จัดกำลังทหารพรานที่1205ค่ะนำป้ายมาปิดประกาศควบคุมพื้นที่และเสริมแนวรั้วลวดหนามเพิ่มเติมปิดช่องทางตามแนวชายแดนบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการสังเกตการจตส40ถึง41บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนมะมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบข้ามแดนการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันกำหนดแนวทางเข้าออกพื้นที่บ้านหนองจานนะคะก็คือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ทหารทุกกรณีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาเพื่อป้องกันการถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารก่อเหตุวิวาทพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธและป้องกันการกระทำของผู้ที่ไม่หวังดีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแต่ประชาชนที่มีพื้นที่ทำการเกษตรภายในพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยใช้เส้นทางผ่านจุดตรวจจตส40เท่านั้นนะคะและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งลงทะเบียนการเข้าออกพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนค่ะ
2: ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาไปแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้กับหลายจังหวัดที่ก่อนหน้านี้เขาอยากจะเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เครือข่ายขอนแก่นมหานครครับเขาบอกอยากเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดของตัวเองเหมือนกันติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: บขอนแก่นมหานครเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะคะเพราะจากการสำรวจพบว่าประชาชนหลายจังหวัดรวมถึงขอนแก่นอยากมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจังหวัดของตัวเองค่ะโดยการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการกระจายอำนาจคืออำนาจให้กับประชาชนร่วมออกแบบเมืองค่ะเครือข่ายขอนแก่นมหานคร15เครือข่ายและคนรุ่นใหม่เครือข่ายเสียงเยาวชนจังหวัดขอนแก่นมองว่าถ้าพวกเขาได้เลือกตั้งผู้ว่าหรือผู้บริหารเมืองด้วยมือของพวกเขาเองจะเป็นโอกาสแรกที่ทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านและตอบโจทย์คนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
1: ขอนแก่นเราอ่ะเป็นเมืองที่ดีนะคะเป็นเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่ารู้สึกว่าผังเมืองหรือว่าการจัดการเรื่องแบบท่องเที่ยวหรือว่ามันยังมีความแบบเจริญอยู่แค่เป็นกลุ่มแล้วก็อยากให้แบบขอนแก่นได้ลองแบบปรับผังเมืองใหม่เพื่อที่จะให้มันก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคมากขึ้นค่ะ
2: อาจจะรู้สึกว่าอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบบลองแชร์ความคิดหรือแบบแนวทางในการแบบวางผังเมืองหรือว่าปัญหาบางอย่างในเมืองนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเราได้แบบลองคิดหาวิธีทางออกเรื่องปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับเมืองขอนแก่นหรือการแบบวางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบอาจจะทำให้มีประโยชน์สำหรับคนอื่น
1: คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจราจรค่ะเพราะว่าก็เห็นว่าขอนแก่นเนี่ยทำถนนบ่อยเหมือนกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อนข้างใช้เวลาระยะเวลานานแล้วก็สถานที่พื้นที่สีเขียวค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าขอนแก่นก็มีสถานที่สีเขียวเยอะแต่ว่ามันเป็นเขียวที่อาจจะไม่ได้รับการบำรุงรักษามากเท่าไหร่ค่ะ
3: สูบน้ำค่ะมันจะได้ช่วยชุมชนแบบว่าน้ำจะได้ลดเพราะเวลาไปโรงเรียนก็ต้อง

0: ข้ามสะพานบางครั้งสะพานก็ขาดหรือว่าแบบอันนี้อยากให้สะพานเป็นแบบปูนไปเลยเพราะว่าสะพานไม้มันสร้างหลายรอบแล้วค่ะ
1: เรารู้ว่าเรื่องผู้ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการกระจายอำนาจแต่มันเลยตลกมากเลยว่าทำไมการกระจายอำนาจมันถึงอยู่แค่ที่ส่วนกลางทำไมมันถึงไม่ลงมาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวเรายังไงแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเห็นด้วยกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแต่เรารู้ว่าไอ้การที่มันมีผู้ว่ามันคือความสำคัญของการที่เข้าไปในท้องถิ่นอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะมันยังไม่เห็นสิ่งนั้นซึ่งทำให้อะไรหลายอย่างมันควรจะเจริญได้แล้วอะ
2: วันนี้ขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคอีสานยังเจอโจทย์เรื่องการพัฒนาอยู่หลายจุดนะคะแต่ในอีกด้านขอนแก่นเองก็เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและการคมนาคมค่ะภาพรวมจังหวัดขอนแก่นมีประชากรกว่า 1,784,000 คนนี่ไม่นับประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานมาเรียนมาประกอบธุรกิจนะคะเฉพาะขอนแก่นจังหวัดเดียวมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดหรือว่า GPP ในปี2564 GPP อยู่ที่ 213,000 กว่าล้านค่ะนั่นทำให้เครือข่ายมหานครขอนแก่นเห็นความจำเป็นในการขับเคลื่อนร่างพรบ.ขอนแก่นมหานครเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองใน6ด้านสำคัญด้านแรกคือโครงสร้างการกระจายอำนาจก็จะทำให้เกิดโครงสร้างอำนาจและการตรวจสอบผ่านพรบ.ฉบับนี้ค่ะทำให้เกิดการจัดตั้งขอนแก่นมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษผู้ว่าก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะคะและอีกโจทย์หนึ่งคือเศรษฐกิจและการคลังค่ะจะกำหนดให้นโยบายเศรษฐกิจกำหนดได้จากพื้นที่จังหวัดของตัวเองและมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและรายได้จากกิจการสาธารณะส่วนโจทย์เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณสุขและสวัสดิการการทำให้พรบ.ขอนแก่นมหานครผ่านเข้าสู่การบังคับใช้4เรื่องนี้จะทำให้พื้นที่กำหนดนโยบายเองได้ค่ะส่วนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสามารถจัดตั้งสภาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่นมหานครให้ประชาชนมีสิทธิ์ร่วมบริหารจัดการข้อ6ค่ะขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เสนอข้อบัญญัติขอนแก่นมหานครมีสิทธิ์เข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เลยนะคะและมีสิทธิ์ในการลงประชามติเรื่องสำคัญของเมืองประเด็นนี้คุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนักธุรกิจชาวขอนแก่นและนักวิชาการมองว่าขอนแก่นมีความพร้อมจัดการตัวเองได้ค่ะ
3: ขอนแก่นผมคิดว่ามันมีความพร้อมว่าคนขอนแก่นเมื่อนี้เริ่มมีความเข้าใจเนาะว่าการเขาเอิ้นว่าพรบขอนแก่นมหานครดีเด็กน้อยทุ่มเฮากำลังเฮ็ดกันอยู่นี่มันหมายถึงการจัดการทรัพยากรการศึกษาเศรษฐกิจทุกอย่างได้ด้วยตนเองย้อนว่าขอนแก่นก็มีคนมีความหูหลายเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฮอดย่ามเนาะฮอดย่ามมันก็ต้องถึงเวลาว่าคนขอนแก่นก็ต้องลุกขึ้นมาเนาะจัดการของเจ้าของเองโดยหลักการเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันเกิดจากการทำซ้ำรอบแรกอาจสิบ่ดีเด้รอบสองเขาเห็นพ่อใหญ่นี่บ่ดีนี่รอบสองเขาก็เลือกใหม่เขาสิได้ไม่ใหญ่ที่แบบเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพที่เขาที่ต้องเสียมั่นว่าระบบประชาธิปไตยที่เขาเลือกกันมาเนี่ยมันสามารถเฮ็ดให้เมืองจังหวัดเขาดีขึ้นได้แต่ที่สำคัญเนอะในพรบเนี่ยที่ร่างกันอยู่เนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยถอดถอนได้น้ำเด้มันมีสภาพลเมืองน้ำเด้ขันเจ้าเฮ็ดบ่ดีเนี่ยซุ่มไข่ร่วมตัวกันเอาเจ้าออกได้เด้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นล่ะเป็นเรื่องสำคัญของเขาที่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยอีหลี
2: ถ้าผลักดันร่างพรบ.สำเร็จอำนาจจะคืนสู่มือของประชาชนคนขอนแก่นนะคะตอนนี้เครือข่ายขอนแก่นกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำร่างพรบ.ขอนแก่นมหานครคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook ขอนแก่นก็อยากเลือกตั้งผู้ว่าหรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งสองท่านคะนี่คือเสียงของพลเมืองที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดนะคะเลือกตั้งผู้ว่าเป็นด่านแรกแต่การผลักดันให้กฎหมายเพื่อการใจอำนาจเกิดขึ้นได้จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
5: ตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะมีความเสี่ยงสูงที่หลายพื้นที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ

0: ค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2-3 วันนี้นะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสาเหตุเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยค่ะในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่ระยะนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมบางพื้นที่นะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดคราวนี้เรามาดูนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้กันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ยังคงตกหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะแถวๆตากกำแพงเพชรที่ภาคเหนือนะคะเสี่ยงภัยอยู่ภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมริมฝั่งโขงทั้งนั้นเลยส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีความเสี่ยงอยู่แถวจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะคะจังหวัดตราดจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนภาคใต้นะคะเสี่ยงภัยที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันนี่แหละค่ะอีก 2-3 วันเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมเอาไว้ด้วยค่ะมาดูฟ้าฝนของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ก็คือยังอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสแต่ถ้าไล่เรียงกันมานะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาจนถึงทางด้านของวันศุกร์นะคะแนวโน้มของฝนยังมีแนวโน้มตกมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนี

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทมหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเทซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเทพพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาโรกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทพจะกลายเป็นมหา

วีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเท่ส่วนชั้น2มีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเท่พ่อของเกอเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flow การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยมFreies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงเฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนท์รวมถึงผลงานของซันโดรบอสติเซลลี่โกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดง

0: ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตรต้าของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอปูแวงที่ทำให้เอตรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลโมเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวเอ็มเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionist เอตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถครั้งที่48เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48เนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีภายใต้แนวคิด AI with a human touchระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศต่างๆวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อปี2497จากวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพรหมมาศหลวงเฉลิมคัมภีเวชและได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคติดตามผลการรักษาพยากรณ์โรคป้องกันโรคและประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กว่า 25,000 คน
2: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคา

0: ทพมหานครรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติในที่บำเพ็ญกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือผู้วายชนเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพบทที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมมีหลายบทเช่นบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงปรมัตถธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การได้ฟังพระอภิธรรมทำให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนและเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
1: ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569โดยมีสโมสรสมาชิกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันและเจ้าหน้าที่พร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยการแข่งขันแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่เซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการพัฒนาความสามารถนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและสรรหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมชาติโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์และนัดสำคัญทางโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และโซเชียลมีเดียของสมาคม
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่จังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระ

0: จ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญตามแนวทางโครงการเผยแผ่หลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวัชระชิโนภาสโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนอันหนึ่งเวลา 16:00 น.ณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพดังนี้พระราชยานวชรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดจดและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระมหาอุกฤษปาพัสโรปเรียนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปฏิยัติวัชระเมธีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลประชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์จำนวน14รูปด้วย
1: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางณตึกอำนวยการทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขัง

0: มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตมีผู้ต้องขังชาย 6,141 คนมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกอาชีพเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาเช่นร้านแชนแอนด์เชนคาเฟ่บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มรวมทั้งอาหารคาวหวานบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันและการฝึกไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทป
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นวันนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชบูรณะวัดปฐุมวนารามและวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสตาร์ลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดPPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าศรัทธารวมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดเท่าขำน้อย ขออภัยค่ะวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชดำรัสแก่ประสบนิกรชาวไทยในเรื่องต่างๆอาทิทรงส่งเสริมประสบนิกรให้มีความสามัคคีในชาติทำความดีปกป้องประเทศชาติ

0: มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดมีน้ำใจต่อการและอุทิศกำลังของตนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาก
1: ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์สังคมปัญญา
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนรับวิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10-12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่ม

โรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการ VR ASEAN Plus ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ

0: วันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชามีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่ที่บ้านหนองจานแต่เป็นการห้ามเข้าพื้นที่ทหารเท่านั้นแต่กำหนดเวลานะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามค่ะมีรายงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับการชี้แจงกรณีแอร์สาวไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานที่สรุปผลการเลือกตั้ง2พื้นที่ใช่ไหมคะ
1: มีของพัทยาครับที่เรายังไม่ได้มีการรายงานแล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นย้ำถึงว่าใครได้หรือทีมไหนได้ถ้าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยาด้วยครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวงพาณิชย์นะครับในการเสนอบอกว่ารัฐขยายเวลานำเข้าข้าวโพด2เดือนบอกว่าต้องเคาะราคาขั้นต่ำให้เกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในแนวทางการจัดตั้งศูนย์นำร่อง3แนวทางทีเดียวครับว่าจะต้องดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างไรนะครับประเด็นทางด้านต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์มีการยืนยันที่จะเจรจาว่าสหรัฐอิหร่านกำลังจัดการประชุมเจรจาที่กรุงโดฮาในวันนี้แน่นอนครับวันที่30มิถุนายนส่วนมาเลเซียก็คาดว่าราคาอาหารเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 8% บอกว่าปุ๋ยก็ปรับราคาขึ้น 15-20% เช่นเดียวกันครับบอกว่าพึ่งพาการนำเข้าค่อนข้างสูงราคาก็เลยเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์จอลึกวันนี้นะคะติดตามการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กับตัวเลขที่น่าสนใจในทั้งตัวเลขผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็ตัวเลขคะแนนของสก.นะคะความหมายและความสำคัญวันนี้ค่ะอดีตรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ30มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 30มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2448ครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มีการเผยแพร่บทความOn the Electrodynamics of Moving Bodies ครับซึ่งนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือ The Special Theory of Radiativity นะครับซึ่งเป็นการรวมกลศาสตร์ดั้งเดิมเข้ากับ Electrodynamics ของ Clark Maxwell โดยพูดถึงการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆในมิติของเวลาสถานที่และทิศทางครับต่อมามีการกล่าวถึงมวลสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้และพลังงานก็สามารถเปลี่ยนเป็นมวลสารได้เช่นเดียวกันหรือมวลสารกับพลังงานเนี่ยคือสิ่งเดียวกันหรือ mass and energy equivalent นะครับดังสมการที่ลือชื่อก็คือ e เท่ากับ mc กำลัง2ครับเมื่อ e เป็นพลังงาน m คือมวลที่มีหน่วยเป็นกรัมส่วน c คือความเร็วของแสงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีครับ
0: ค่ะก็รู้จักกัน e เท่ากับ mc กำลัง2หรือ e เท่ากับ mc square นะคะก็เป็นสมการที่พวกเราจำกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะจากผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เราได้ทราบไปแล้วนะคะว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแบบทำลายสถิติจากของเดิมปีที่แล้วได้คะแนนเสียง1,400,000กว่าคะแนนนะคะปีนี้1,530,000กว่าคะแนนค่ะมาเป็นอันดับ1และอันดับที่2ก็พลิกล็อกแต่มาในโพลหลังสุดแต่หลายคนบอกว่าไม่เชื่อเป็นโพลทิปสุดท้ายดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก็มาอันดับที่2ด้วยคะแนนเสียง340,000กว่าคะแนนนะคะลำดับที่3เป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรนะคะ180,000กว่าคะแนนลำดับที่4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ดร.โจจากพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ก็มา140,000กว่าคะแนนแล้วก็หม่อมหลวงดร.กรกสิวัฒน์เกษมศรี40,000กว่าคะแนนค่ะผู้มาใช้สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร 65.6 6 49 49% เศษนะคะ 49% เศษ

0: แต่คะแนนผู้ว่าเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 65.6% นะคะผู้มาใช้สิทธิ์ 49% เศษซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคนมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้ประมาณ 60% กว่าก็วิเคราะห์กันหลายอย่างนะคะติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับการเจาะลึกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะส่วนพัทยามีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: พัทยาครับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการใน113หน่วยเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอันดับหนึ่งคือคุณปรเมศงามพิเชษนะครับได้คะแนน 21,184 อันดับ2นี่คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรครับได้คะแนน 11,566 คะแนนครับอันดับ3คุณศักชัยแตงห้ออันนี้ 1,077 คะแนนอันดับ4ครับคุณสุไอนีเจริญสุขได้265คะแนนและอันดับ5ครับคุณอิทธิพลเนติยคุปสิงห์ขอนแก้วได้คะแนน191คะแนนครับส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้ง24คนและเป็นลูกทีมของคุณปรเมศงามพิเชษสามารถชนะการเลือกตั้งได้ครบทั้ง4เขตเลือกตั้งซึ่งเป็นการชนะแบบยกทีมครับส่วนสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในครั้งนี้ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,188 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 34,677 คนคิดเป็น 43.24% จำนวนบัตรดี 33,283ใบนะครับคิดเป็น 95.98% บัตรเสีย589ใบครับก็คิดเป็น 1.70% ส่วนบัตรไม่มีเลือกผู้ใดเนี่ย805บัตรครับคิดเป็น 2.32% เท่านั้นครับ
0: ค่ะของกรุงเทพเนี่ยบัตรไม่เลือกใคร 50,000 กว่าใบนะคะเพราะฉะนั้นติดตามช่วงวิเคราะห์เจาะลึกต่อไปค่ะนี่เป็นผลการเลือกตั้งทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดนะคะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาได้ชี้แจงถึงกรณีการประกาศของหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะที่ดูแลบ้านหนองจานที่มีการประกาศกำหนดเวลาประกาศในเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.และอนุญาตให้ประชาชนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เข้าออกในพื้นที่เกษตรของตนเองได้ทางเดียวส่วนทางอื่นๆที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ปฏิบัติการทางทหารนะคะที่ทหารอาจจะต้องมีการเดินทางด้วยเส้นทางที่มากยิ่งขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างยกระดับรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะกรณีที่มีข่าวออกไปนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกาศห้ามเข้าพื้นที่บ้านหนองจานก็ให้ได้ทราบว่าการประกาศเข้าพื้นที่นั้นไม่ใช่ทั้งพื้นที่แต่เป็นการประกาศห้ามเข้าพื้นที่ทหารเท่านั้นที่ยังคงต้องมีการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนี่แหละค่ะได้ให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันกับหลายภาคส่วนว่าเป็นการเตรียมความพร้อมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังมีการดูแลกันอย่างระมัดระวังอยู่ในเวลานี้นะคะกองทัพภาคที่1ขอเรียนชี้แจงว่ากองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะได้ประกาศจริงนะคะประกาศกำหนดเวลาเข้าออกพื้นที่ทหารเนี่ยกลางคืนพื้นที่เกษตรเนี่ยเข้าได้กลางวันกลางคืนห้ามเข้าพื้นที่ทหารนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการดูแลอย่างปลอดภัยระมัดระวังแล้วก็ตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งถือเป็นพื้นที่ล่อแหลมของบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็ตลอดจนมีการควบคุมมิให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวเข้าไปในพื้นที่เพื่อสร้างประเด็นหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในระหว่างที่รอกระบวนการในการจัดการรังวัดที่ดินนะคะคนเกี่ยวข้องอา

0: จะไปสร้างประเด็นแล้วก็ก่อให้เกิดการรบกวนการรังวัดในพื้นที่ที่ดินดังกล่าวนะคะและประกอบกับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้ตรวจพบว่ายังมีคงมีทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่การที่ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ในเส้นทางต่างๆโดยอิสระก็อาจจะทำให้ตำรวจทหารที่ต้องดูแลในพื้นที่ต้องไปอำนวยความสะดวกเพราะต้องรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวก็อาจจะเกิดอันตรายทั้งแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นจุดสำคัญที่จะต้องมีการตรวจวัตถุระเบิดก่อนที่ประชาชนจะเข้าพื้นที่ด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะบางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่ปฏิบัติการหลายอย่างที่ทหารอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเพราะฉะนั้นจึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจตราผู้ที่จะสัญจรไปมาจึงให้เข้าออกได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้การเฝ้าตรวจการลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็มีเส้นทางที่สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ที่ให้ไว้ร่วมกันเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างเคร่งครัดค่ะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษาอธิปไตยของไทยบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อที่จะทำให้การลาดตระเวนสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้น้อยลงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะคะนี่คือการประกาศย้ำหลังจากที่เห็นเพจของกองทัพภาคที่1ออกมาประกาศห้ามเข้าพื้นที่บ้านหนองจานได้กำหนดรายละเอียดตามนั้นและมีข้อชี้แจงและเหตุผลตามที่กองกำลังบูรพาได้ชี้แจงตามนี้ค่ะจากเรื่องนี้เราไปต่อที่เรื่องการกำกับสิ่งผิดกฎหมายอีกอย่างหนึ่งคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะบุหรี่ไฟฟ้าคุณสุภมาศอิสระภักดีกำลังจะมีแนวทางสำคัญอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีก็เป็นประธานในการมอบแนวทางบูรณาการส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลครับก็มีพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปบยตรนะครับมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนจากตำรวจภูธรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศครับร่วมรับฟังด้วยผ่านการประชุมทางไกลนะครับซึ่งคุณสุภมาศบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนครับซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพียงปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศรัฐบาลก็มีการกำหนดในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานเช่นทางสตช.ด้วยสคบ.ด้วยนะครับกรมศุลกากรกรมการปกครองต่างๆนะครับปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆตั้งแต่วัยเพียง10ขวบต้นๆด้วยค่านิยมที่ผิดผ่านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจและการโฆษณาแฝงที่ทำให้เยาวชนเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายทั้งที่ความจริงแล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพัฒนาการทางร่างกายสมองและสุขภาพจิตด้วยนะครับซึ่งก็มีแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาล3แนวทางหลักๆก็คือ1ต้องปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.และสคบ.นะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาและชุมชนพร้อมกับเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลบค่านิยมผิดๆที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่น2คือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายทางการเงินมุ่งตัดวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึง

0: ปลายทางไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นส่วน3ครับเป็นการยกระดับการปราบปรามออนไลน์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางการเงินและปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยซึ่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติก็จะผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษาด้วยนะครับนำร่องใน9จังหวัดในเขตตรวจราชการ2เขตได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนก็มีนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเป็นการรณรงค์สร้างความรู้และฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยนะครับให้ตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้และขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามายังหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.นะครับแล้วก็สคบ.เพื่อแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวสถานศึกษาเอกชนและสื่อมวลชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะเรามีรายงานเกี่ยวจากคุณสุภมาศไปที่คุณสุภจีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพาณิชย์โดยกรรมธิการที่เขาดูแลเรื่องนี้นะคะมี4เรียกว่า4ข้อที่จะส่งให้คุณสุภจีทำงานต่อให้คุณสุภจีทำเรื่องอะไรอย่างไรบ้างมีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับมีคุณสำริดแทนทรัพย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรครับแถลงกรณีการขยายเวลาให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนเป็น1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคมปีนี้นะครับบอกว่ามีการเชิญผู้แทนการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมหารือมี4แนวทางหลักๆที่มีการประสานงานกันก่อนหน้านี้ครับสรุปแล้วก็คือ1นี่คือการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเชิงนโยบายโดยรัฐจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดน้อยลงครับประกอบกับมาตรการปลอดการเผาที่เพิ่มความเข้มงวดทำให้ขั้นตอนการนำเข้ามีความยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้น2คือการกำหนดราคาจำหน่ายขั้นต่ำชั่วคราวและมาตรการกำกับดูแลโดยขอให้รัฐกำหนดราคาจำหน่ายขั้นต่ำชั่วคราวอ้างอิงต้นทุนเฉลี่ยย้อนหลัง3เดือนครับเพื่อคุ้มครองเกษตรกรในระหว่างรอโครงสร้างราคาใหม่และขอให้ผู้ประกอบการแจ้งปริมาณและราคารับซื้อที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันและลงโทษผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมปฏิเสธหรือชะลอการรับซื้อข้าวโพดโดยไม่มีเหตุผลอันควรครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาคอขวดในการขนส่งและกระทบกับสภาพคล่องต่อเกษตรกรอย่างรุนแรงด้วยนะครับ3คือการเร่งรัดการออกประกาศมาตรการราคารับซื้อฉบับใหม่โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งออกประกาศมาตรการราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศฉบับใหม่ล่วงหน้าก่อนที่ฉบับเดิมจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางนโยบายในช่วงที่ผลผลิตฤดูกาลใหม่และ4ครับการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกในระยะยาวโดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางนโยบายเชิงรุกในการจูงใจสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการทำนาปรังเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและลดการพึ่งพาการนำเข้าอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งมีคุณสุภานันท์ปัญญาทิพย์ส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าทำก็มีการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรพบว่าพื้นที่เชียงใหม่ก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจำนวนมากและก็ได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรขยายเวลาการนำเข้าจะกระทบกับเกษตรกรหรือไม่ซึ่งจากการขยายระยะเวลาทำให้เกษตรกรและประชาชนเกิดความสับสนดังนั้นเมื่อมีมาตรการออกไปเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและวางแผนหากเกิดผลกระทบในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรด้วยรวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยก็ต้องดูประเด็นนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ ป็นเรื่องสำคัญนะคะไปต่อที่เรื่องการสกัดจับการขนยาเสพติดของแอร์สาวไทยนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกมาชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนสายการบินถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะโดยย้ำว่าการเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจวัตถุระเบิดปกตินะคะและต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆด้านข่าวกรองนะคะ2ประเด็นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานและทำงานไม่ได้ทำงานเดียวๆทำงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยคราวนี้พอถูกจับก็ต้องติดตามว่าการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆร่วมมือกันเพียงใดแค่ไหนมีการข่าวมาถึงหรือเปล่าทำไมแอร์เราไปถูกจับที่ออสเตรเลียเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนะคะเพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลกรณีที่ลูกเรือนะคะเรียกเป็นทางการว่าลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียเข้าควบคุมตัวภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระที่เดินทางไปจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะโดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก็พบว่าสัมภาระของลูกเรือคนนี้นะคะได้ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อัตโนมัติดังกล่าวก็คือ Explosive Detection System AEDS นี่นะคะ EDS เนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเท่านั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งแบบนั้นนะคะเป็นเครื่องตรวจจับระเบิดและสารระเบิดเพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดการก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินอันนี้ย้ำแบบนี้เลยนะคะสัมภาระดังกล่าวผ่านเครื่องนี้แล้วขึ้นเครื่องหมายว่าไม่พบระเบิดและสารระเบิดนี่คือสิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงแล้วก็ระบบสายพันลำเลียงของสัมภาระนี้ก็รับสัมภาระนี้ลำเลียงต่อเป็นขาออกนอกประเทศนะคะก็ผ่านเครื่องนี้แล้วส่งต่อไปโดยที่ไม่มีข้อมูลผิดปกติใดๆค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือทสพที่เขาย่อๆนี่นะคะทสพได้ดำเนินการตรวจรักษาความปลอดภัยแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดได้23รายนะคะแล้วก็มียาเสพติดที่ถูกจับได้กว่า200กิโลกรัมนะคะเป็นการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีทั้งปปส.มีทั้งตำรวจในพื้นที่มีทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวกันอย่างต่อเนื่องมีข่าวกรองมีการสื่อสารและดำเนินการอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทสพ.บอกว่าเครื่องก็ยังได้มาตรฐานดีการบูรณาการก็ยังทำกันอยู่ส่งข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่าทสพ.ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ได้บูรณาการการทำงานและจะทำงานกันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องทำงานกันเพื่อตรวจสอบการลักลอบนำยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านทสพ.นี้อย่างเข้มข้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดทะลักเข้าเมืองหรือส่งออกไปยังประเทศอื่นและสร้างปัญหาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตามนี้ค่ะทสพ.นะคะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
0: ครับมีประเด็นเกี่ยวกับงานสมุนไพรนะครับที่เป็นการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเป็น New S-Curve 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในการยกระดับสู่ผู้นำการแพทย์ดั้งเดิมเอเชียนะครับเรื่องนี้ดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพูดถึงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมุนไพรไทยสู่ New S-Curve ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งนำภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดเป็นพลังงานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านการพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพให้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมของเอเชีย ภายในปี2570นี้ครับซึ่งถือเป็นการสร้างพลังเศรษฐกิจใหม่บนฐานภูมิปัญญาไทยที่มีความยั่งยืน

0: นะครับแนวทางการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชสมุนไพรเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไปจนถึงการจัดตั้งไทยฟาร์มาฮับฐานวัตถุดิบสมุนไพรแห่งชาติที่เชื่อมโยงกระบวนการดั้งเดิมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งการปลูกการแปรรูปการวิจัยและการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานสากลด้วยครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเกษตรกรรมสมุนไพรตามมาตรฐาน GACP และพัฒนาอุตสาหกรรมเวชสำอางอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยครับ
1: ค่ะมีรายงานสั้นๆคุณนายเอกมหาสวัสดิ์และคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกหมาแก่กับแมวสาวก็ชี้แจงผ่าน YouTube และ Facebook ซึ่งย้ายรายการไปออกในช่องออนไลน์ไปแล้วเรียบร้อยหลังจากยุติการทำรายการที่ช่อง 9 Mcot HD นะคะโดยให้เหตุผลว่ามีคนมาแจ้งว่าถ้าทำต่อเนี่ยจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย2คนอยู่ไม่ได้นะคะจึงตัดสินใจไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมก็เลยออกมาแม้ว่าสัญญาจะไม่หมดก็ไม่ฟ้องนะคะสัญญาปีต่อปีจะสิ้นสุด31ธันวาคมปลายปีนะคะก็เป็นการชี้แจงล่าสุดของหมาแก่และแมวสาวค่ะในรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social เมื่อวานนี้ครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านจะจัดการประชุมที่กรุงโดฮาในวันนี้ครับ30มิถุนายนตามที่อิหร่านเรียกร้องซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมนี้นะครับส่วนในอีกโพสต์หนึ่งทรัมป์บอกว่าราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือ WTI เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ69ดอลลาร์และกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านได้ร้องขอให้มีการประชุมและการประชุมนี้จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้พูดเมื่อวานนะครับหมายถึงวันนี้ราคาน้ำมันดิบก็อยู่ที่69ดอลลาร์และกำลังปรับตัวลงซึ่งต่ำกว่าระดับก่อนที่กระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเริ่มต้นเสียอีกอันนี้เป็นข้อมูลจากทรัมป์นะครับที่โพสต์ผ่านทรูโซเชียลนะครับส่วนอักมาลนัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยครับว่าราคาปุ๋ยและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคาดว่าราคาปุ๋ยจะเพิ่มขึ้น 15-20% ขณะที่ต้นทุนอาหารพุ่งสูงขึ้น 8% ครับเนื่องจากมาเลเซียต้องพึ่งพาการนำเข้าปัจจัยการผลิตในปริมาณที่ค่อนข้างมากอักมานแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียนำเข้าปุ๋ยประมาณ 63% ของความต้องการใช้ทั้งหมดส่งผลให้ภาคการเกษตรมีความเปราะบางต่อความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินจำกัดและจะเผชิญแรงกดดันด้านกระแสเงินสดมากขึ้นหากต้นทุนการผลิตยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามรัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับควบคุมราคาสินค้าพื้นฐานและปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเพิ่มเติมว่ารัฐบาลวางแนวทางรับมือวิกฤตอุปทานโลกที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยปัจจุบันปริมาณข้าวสารในประเทศรวมถึงคลังสำรองมีเพียงพอสำหรับการบริโภค 5-6 เดือนส่วนอาหารจำเป็นอื่นๆเช่น

0: เนื้อไก่ไข่ปลานมและผลไม้มีเพียงพออย่างน้อย1เดือนครับมีงานวิจัยครับเชื่อว่าพ่อบ้านแม่บ้านของไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่ชอบเข้าครัวทำอาหารก็เคยเผชิญกับอารมณ์ทรมานคือหั่นหัวหอมหรือหอมหัวใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเตรียมมาดีขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยน้ำตาที่ไหลพรากอาบสองแก้มนะครับแต่เรื่องนี้ครับล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลร่วมกับนักประสาทวิทยาเปิดเผยผลการศึกษาชิ้นใหม่ค้นพบเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาให้กับผักชนิดนี้ครับพร้อมกับแนะวิธีแก้ง่ายๆด้วยนะครับดร.เอลิเซียวอล์ฟผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พุทธิปัญญาอธิบายว่าเราลงมือหั่นหอมหัวใหญ่เซลล์ของมันก็จะแตกออกและปลดปล่อยสารประกอบซัลเฟอร์นะครับหรือกัมมันถันออกมาปะปนในอากาศจนกลายเป็นก๊าซลอยขึ้นเข้าตาเราความพีคอยู่ที่ก๊าซตัวนี้ลอยจับตัวกับน้ำเลี้ยงดวงตาจะทำปฏิกิริยากลายสภาพเป็นกรดซัลฟูริกนะครับทำให้ตาของเราเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองจนน้ำตาไหลออกมาเพื่อชะล้างกรดครับซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติในการปกป้องดวงตานอกจากเรื่องก๊าซแล้วครับงานวิจัยล่าสุดยังพบว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการบีบอัดของเนื้อเยื่อครับดร.ชองฮวันจุงหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าในจังหวะที่ตัวมีดกดทับเปลือกที่เหนียวของหอมหัวใหญ่เนื้อเยื่อชั้นในจะถูกบีบอัดอย่างรุนแรงและเมื่อเปลือกปริแตกออกมาของเหลวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นละอองน้ำขนาดย่อมกระเซ็นพุ่งไปในอากาศสูงมากทำให้ลอยเข้าตาเราง่ายซึ่งละอองนี้ก็มีเชื้อโรคด้วยนะครับแบคทีเรียก่อโรคเช่นอีโคไลหรือซัลโมเนลล่าที่ปนเปื้อนอยู่บนผิวผักทำให้ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องครัวก็ทำให้เกิดมีปัญหาตามมาติดเชื้ออีกด้วยนะครับหลายคนคิดว่าน้ำตาไหลมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความสดของหอมหัวใหญ่หรือความเซนซิทีฟของตาเราแต่นักวิจัยบอกว่าความคมของมีดนี่แหละครับเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดการใช้มีดทู่ยิ่งเพิ่มแรงบีบอัดทำให้เนื้อหอมหัวใหญ่บอบช้ำและสร้างละอองน้ำกระเซ็นออกมาในอากาศมากกว่าปกติหลายเท่าส่งผลให้ก๊าซและละอองกรดลอยเข้าตาเราเข้มข้นมากขึ้นวิธีการก็คือในการป้องกันก็คือรับมีดให้คงกริบก่อนหั่นสวมแว่นตาป้องกันด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงส่วนรากเพราะสารประกอบซัลเฟอร์มักจะหนาแน่นที่สุดในบริเวณที่ใกล้กับรากของหอมหัวใหญ่ดังนั้นควรหั่นตัวนี้เป็นลำดับสุดท้ายครับนี่คือสไตล์ของการหั่นหอมหัวใหญ่ไม่ให้มีการเกิดน้ำตาไหลพรากและเราจะไม่เสียสละน้ำตากับหอมหัวใหญ่อีกต่อไปครับ
1: ค่ะเป็นเคล็ดลับเอาไว้ใช้กันนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ไหมคะ
2: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองในระยะนี้ก็ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมในระยะนี้สำหรับในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า3เมตรเรือเล็กในช่วงนี้น่าจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงสัปดาห์นี้ไว้ก่อนครับ
1: ค่ะฝนพาดผ่านช่วงกลางๆไปทางใต้ของประเทศแล้วทางเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนืออยู่ในสภาพอย่างไรคะ
2: ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับแนวโน้มในเรื่องของฝนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเริ่มมีลักษณะของฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยในวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนบนๆก่อนนะครับที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักได้มากกว่าทางด้านตอนล่างๆครับ
1: ค่ะจะได้มีน้ำเข้าเขื่อนบ้างนะคุณโกสิน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะเขื่อนส่วนใหญ่จะอยู่กลางๆไปตอนบนของประเทศก็จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ปีหน้านี่ก็ยังห่วงว่าภัยแล้งจะต่อเนื่องเพราะปีนี้ฝนน้อยกว่าปีที่แล้วถูกไหมคะ
2: ครับก็จากการคาดการณ์นะครับของศูนย์ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนของปีนี้นะครับในเรื่องของปริมาณฝนก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้สูงกว่าค่าปกติเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็อาจต้องวางแผนในเรื่องของการกักเก็บน้ำกันไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ต้องวางแผนน้ำเนี่ย3ปีปีฝนตกหนักเรามาใช้ปีนี้ที่ฝนน้อยและปีหน้านี่ฝนน้อย

0: จากปีนี้จะเหลือน้ำไปถึงปีหน้าแค่ไหนต้องบริหารจัดการยาวกัน3ปีนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไปติดตามเรื่องราวมีตัวเลขนิดนึงนะคะที่จะรายงานให้ทราบมีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1577.81 จุดนะคะบวกไป 35.47 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.53 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,450 บาทขายออกบาทละ 63,650 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,186 บาท32สตางค์และขายออกบาทละ 64,450 บาทนะคะแล้วมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานด้วยนะคะที่ตอบถูกและโชคดีด้วยคำตอบคือจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขามีการประท้วงของกัมพูชาและเราก็ชี้แจงว่าเราตัดไม้ในพื้นที่เราติดตั้งรั้วลวดหนามในพื้นที่เราไม่ได้ลุกล้ำอธิปไตยผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณสุกัญญาชัยทัศวานิชค่ะคุณสุกัญญาบอกว่ารายการนี้นำเสนอข่าวได้ทันเหตุการณ์นะคะผู้ดำเนินรายการและเจ้าหน้าที่จัดรายการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะขอให้รายการนี้อยู่ไปนานๆขอบพระคุณมากค่ะเราจะรีบจะส่งของรางวัลไปให้นะคะพรุ่งนี้มีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
2: ครับฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลก5สมัยบราซิลแชมป์กลุ่ม4พบกับญี่ปุ่นรองแชมป์กลุ่ม F ครับโดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมครับเป็นกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ซูเปอร์ซับฮีโร่ยิงประตูในช่วงทดเวลาเจ็บครับพาบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่นอย่างสุดมันเลยทีเดียวนะครับ2ประตูต่อ1ว่าตัวเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยเข้าไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องยิงลูกโทษครับเป็นปารากวัยครับชนะเยอรมนีไป4ประตูต่อ3นะครับยิงลูกโทษนะครับรวมเป็น5ประตูต่อ4นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งครับเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก8ในรายการนี้กำลังจะมีการแข่งขันกันขึ้นนะครับติดตามลุ้นต่อไปว่าใครจะเข้ารอบนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของ BKPMG Women's PGA Championship 2026โรจิโน่อัธยาธิติกุลมือ2ของโลกปิดฉากอันดับ8ร่วมศึกกอล์ฟเมเจอร์นะครับก็เป็นขณะที่ริยูเฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ผงาดคว้าแชมป์เมเจอร์แรกในอาชีพครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดัน2026จริงเงินรางวัลรวม64,200,000 ปอนด์ประมาณ 2,889 ล้านบาทนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับโชว์หัวใจนักสู้เซฟแมตช์พอยต์ก่อนพลิกชนะมาจาชวาลินสการองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นเข้าสู่รอบ2เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ลุ้นไปเจอมือดังต่อไปนะครับก็จะเจอมือดังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนของเนี่ยครับระดูคานูเอมม่าระดูคานูนักขวดสาวขวัญใจชาวสหราชอาณาจักรวัย23ปีทำแฟนเทนนิสช็อกตาค้างครับหลังจากประกาศถอนตัวจากการแข่งขันวิมเบิลดันก่อนเปิดฉากเพียงไม่กี่ชั่วโมงเหตุการบาดเจ็บสุดหนักกลายเป็นกระดูกร้าวที่ขาขวาครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวแม้จบด้วยข่าวเศร้าเลยนะคะจากเรื่องผลฟุตบอลโลกเยอรมันตกรอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์รอบนี้แล้วก็ชาติเอเชียสูญพันธ์แล้วญี่ปุ่นซึ่งหวังถึงแชมป์โลกนี่สูญพันธ์แล้วโดนนาที90+6นะคะโดนนาที90+6นะคะที่บราซิลชนะเนี่ยและญี่ปุ่นนำก่อนด้วยนะคะก็เป็นนัดที่ระทึกใจระทึกขวัญกันทั้ง2ทีมค่ะเอาละค่ะติดตามชมติดตามเชียร์กันต่อตอนนี้ลาก่อนนะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งในสนามกรุงเทพมหานครค่ะกับอดีตคณบดีอดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยค่ะที่จะคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับ

กลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในสนามกรุงเทพมหานครทั้งผู้ว่ากทม.และสก.หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะที่เลือกตั้งไปเสร็จสิ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ทราบว่าในที่สุดแล้วได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมเมื่อสมัยที่แล้ว4ปีนับจากนี้ไปนะคะอาจารย์ชัดชาติบอกตอนไปลงคะแนนว่าอยากให้คนออกไปใช้สิทธิ์เยอะๆแค่30นาทีไม่เกินนี้ก็ได้ผู้ว่ามาใช้4ปีแล้วคุ้มจะตายอะไรทำนองนี้นะคะและสุดท้ายผู้ว่าชัดชาติก็คว้าชัยชนะได้แบบเป็นไปตามความคาดหมายนะคะแล้วก็อันดับที่2เป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 340,000 กว่าคะแนนอาจารย์ชัชชาติ 1,530,000 คะแนนทำลายสถิติเดิมที่ 1,400,000 กว่าคะแนนเมื่อปีที่แล้วนะคะอันดับ3เป็นดร.โจชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรนะคะ 1,800,000 กว่าคะแนนแล้วก็อันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ 1,400,000 กว่าคะแนนอันดับ5เป็นดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 40,000 กว่าคะแนนนะคะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 49% เศษค่ะนี่คือสนามกทม.เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ก็มีพรรคประชาชนได้ไป22คนข้อมูลโดยสังเขปประมาณนี้วันนี้จะได้คุยกับท่านอดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ตระกูลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับ
1: ค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมีการประกาศการคะแนนอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะผลออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผลเหนือความคาดหมายตรงไหนอย่างไรหรือเป็นไปตามความคาดหมายเหมือนที่เขาคาดการณ์กันไหมคะในสายตาอาจารย์คะอาจารย์ขา
2: เอาประเด็นผู้มาผู้วินผู้ชนะก่อน
1: ผู้ชนะก่อน
2: ไปตาม
1: เป็นไงคะ
2: ความคาดหมายเพราะว่าโพลของโดยเฉพาะนิด้าโพลเนี่ยนะก็แม่นยำมาตลอดมันก็แสดงอย่างนี้มาตลอดว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยนำมาตลอดทิ้งห่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งที่จะมาเบียดที่ชนะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่มีเลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ไปตามความคาดหมาย
1: นอนมาตั้งแต่ต้นพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะอาจารย์
2: นอนมาแต่ว่าที่ผิดคาดคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่ต่ำมาก149กว่าเนี่ยถือว่าต่ำนะฮ
1: ะ
2: ถือ ว่าต่ำแล้วก็คือเหตุที่ต่ำเนี่ยมันผมคิดว่าน่าจะมีปัจจัยสำคัญคือประเด็นแรกเนี่ยคนกทม.เห็นอยู่แล้วอาจารย์ชัดๆนอนมา
1: ค่ะ
2: ยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นคนที่คือคนที่อยากจะไปลงคะแนนเพื่อพูดง่ายๆคือเพื่อสู้กับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยบอกเอ้ยมันสู้ไม่ได้
1: ก็ท้อใจ
2: เหมือนกับเหมือนกับกลุ่มเพื่อนผมที่ใบเรียนมัธยมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเนี่ยเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมาสู้กับอาจารย์ชัชชาตินะอันนี้ก็หมายความว่าก็มีคนที่อยากจะเลือกคนที่จะมาสู้กับอาจารย์ชัชชาติได้มีบางส่วนแต่ส่วนนึงคิดว่ายังไงก็สู้ไม่ได้นะสมัยนี้เอาไว้สมัยหน้าค่อยว่ากัน
1: อ๋อก็เลยไม่ออกไปดีกว่า
2: ก็คือไม่ออกไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศครับมันก็มีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะคนก็เลยไม่ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีตัวสำคัญก็คือไอ้ตัวสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ค
2: นยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญไม่เห็นความสำคัญของการเลือกสก.นะของการเลือกสก.ที่จะเอามาดุลอำนาจทางการบริหารกับผู้ว่า
1: ครับ
2: ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกทม.เองคือการเลือกผู้ว่ากทม.โดยตรงเนี่ยกับการเลือกสมาชิกสภากทม.เนี่ยอำนาจหน้าที่ในการสร้างอำนาจตรวจสอบนี้แบบนี้มันเป็นรูปแบบอำนาจที่ดีน
1: ะ
2: เพราะเลือกผู้ว่าโดยตรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามโครงสร้างแบบจริงๆแล้วเนี่ยตัวสภาเนี่ยน่าจะมีอำนาจในการถ่วงดุลที่สูงนะครับอันนี้โครงสร้างแบบนี้อาจารย์เหมือนกับท้องถิ่นของเรา

0: ื่นอบจ.เทศบาลอบต.ก็เป็นแบบเดียวกัน
1: ค
0: ือสภาเนี่ยมีอำนาจน้อยดังนั้นแรงกระตุ้นที่จะจูงใจให้คนเนี่ยโอเคสมมติว่าว่านเนี่ยเป็นไงก็แล้วแต่อาจารย์จะทราบมาแน
1: ่
0: มันน่าจะมีแรงจูงใจไปใช้สิทธิ์ในการเลือกสก.
1: เพื่อคานอำนาจทวงดุลอำนาจอ๋อค่ะ
0: อันนี้มีน้อยครับมีน้อยมาก
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือพออาจารย์ชาชาตินอนมาทำให้ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์ชาชาติถึงกับบอกว่าอย่านิ่งนอนใจอย่าสบายใจออกไปใช้สิทธิ์นะกลัวคนใช้สิทธิ์น้อยแล้วก็กลัวนอนใจแล้วดูเหมือนข่าวเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมาวางไปถูกข่าวอื่นกลบในช่วงหลังๆทั้งข่าวไทย AI Passport ทั้งข่าวทุจริตการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมาช่วงหลังๆมันหายไปหรืออย่างไรนะคะและที่สำคัญอาจารย์ชัดชาติไม่มีป้ายข้างถนนด้วยนะอาจารย์
0: ผมลืมไปนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: คือหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างเลือกผู้ว่ากทมเนี่ยในสมัยที่แล้วมันจะมีข่าวพวกนี้ออกมานั่นมากเลยแม้ทั้งการดีเบตใช่ไหมคนจะตื่นตัวมากแต่เพราะเออมันมีข่าวการทุจริตการสอบข้าราชการ
1: ท้อง
0: ถ
1: ิ่น
0: ขึ้นมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: สื่อทั้งหมดในหน้าสื่อทั้งหมดทั้งสื่อออนไลน์สื่อต่างพุ่งเป้าไปประเด็นนี้คนเลยลืมแทบจะลืมและไม่ความสนใจออกการเลือกผู้ว่า
1: ที่
0: ไม่ผ่านก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรเพิ่มเติมอีกตัวแปรนึงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยนะรุมเร้าทำให้คนไปใช้สิทธิ์น้อยแล้วก็ตัวเลขออกมาแบบนี้ปีที่แล้วสมัยที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังดีอยู่เกินครึ่งมาปีนี้น้อยหน่อยแต่ว่าที่สำคัญคือคะแนนผู้ว่าทำลายสถิติตลอดการด้วยทำลายสถิติตัวเองเมื่อสมัยที่แล้วด้วยจากล้าน4เป็นล้าน5 3นี่นะคะอาจารย์คิดอย่างไรคะประเด็นนี
0: ้คือผมคิดว่าผลงานของผู้ว่าชาติชาติเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ใครบอกว่าไม่มีผลงานเด่นอะไรยังตักเนี่ยนะแต่ว่าไอ้การบริหารงานการแก้ไขปัญหาต่างของผมก็จะชาติผมคิดว่าก็มีหลายส่วนที่ดีนะครับโดยเฉพาะทีมงานหลายคนทีมรองผู้ว่าต่างก็ขยันขันแข็งทำงานดีนะครับถึงแม้ว่าจะตอนท้ายๆจะมีการเปิดข่าวเรื่องอากงอะไรต่างเนี่ยน
1: ะ
0: แต่มันก็ไม่สามารถที่จะไปลดความเชื่อมั่นของผู้ว่าชาติได้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ว่าผู้สมัครที่เป็นคู่แข่ง
1: ค่ะค
0: นที่เป็นคู่แข่งเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยังห่างยังห่างในแง่ของความนิยมหรือว่าผลงานที่จะมาต่อสู้กับทางอาจารย์ชาติได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนถึงแม้ว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยนะครับคะแนนในสัดส่วนของคนที่นิยมอาจารย์ชาติชาติเนี่ยไม่ลดลงแต่คะแนนในส่วนของที่เลือกตั้งเขาชื่อแล้วเนี่ยที่ลงคะแนนให้กับคู่แข่งของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมันลดลง
1: ครับค่ะและที่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคคือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ด้วยคือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเข้ามาถึง 340,000 กว่าคะแนนขณะที่คะแนนของพรรคประชาชน 108,000 ประชาธิปัตย์ 104,000 ประมาณนี้ความหมายคืออะไรคะอาจารย
0: ์คือต้องเข้าใจครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในวงการของการอ่านข่าวการวิเคราะห์ข่าวและการพูดตรงโผงเผงนะครับรวมทั้งการขายสินค้าเหล่านั้นเขาด้วยนะ
1: ค
0: นชอบเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.คราวที่แล้วนะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับ
1: ค
0: นชอบลักษณะบนสถานการณ์ของบ้านเมืองต้องการคนพูดแบบตรงๆเป็นที่เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนู้นผู้สมัครของพรรคประชาชนเดิมเนี่ยคุณวิโรจน์นะครับก็เป็นคนพูดแบบตรงๆแบบหักแน่นเอาไว้เอากันตรงนี้คือจุดที่จับประเด็นได้อย่างว่าคนกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเนี่ยชอบคนที่ปีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผู้สมัครของพรรคประชาชนคนอื่นนะคุณชัยวัฒน์กับพรรคเจ๊ตัดคุณอนุชาในนามของพรรคการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สองลักษณะลักษณะแรกก็คือที่เขาวิเคราะห์กันนะครับที่สื่อหลายสื่อวิเคราะห์กันเนี่ย คือทั้งสองท่านเนี่ยง่ายๆคือหาเสียงแบบไม่เข้าตาประชาชน
1: ระ
0: ด
1: ับ
0: ล่าง
1: ค่ะ
0: นะไม่เข้าตาแล้วก็จะไปเดินตามท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ยซึ่งก็มีสไตล์ของตัวเองโดยเฉพาะแต่ทั้งคุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนและคุณวิจารจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งอาจจะไม่ถูกตาถูกใจของประชาชนเป็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคุณชัยวัฒน์นั้นรู้สึกว่าจะโนเนม
1: ค่ะ
0: คือพรรคประชาชนเนี่ยในการเลือกตั้งสสผู้สมัครสสในเขตของกทมทุกเขตที่กระเป๋าทุกบทเลยก็โนเนมนะ
1: ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนค
0: ่
1: ะ
0: พรรคเป็นแรงดันแต่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่สูงไปแล้วทุกแห่งระดับอบจ.เทศบาลเนี่ยว่าตัวพรรคถึงแม้ว่าจะเด่นในการเลือกตั้งระดับชาติแต่พอเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ต้องมาทำงานใกล้ชิดกับประชาชนจริงเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้เลือกแบบการเลือกสสนะครับส่วนคุณอนุชานั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการสร้างพรรคฟื้นฟูพรรคขึ้นมาใหม่นะครับเสียงของคุณอนุชาที่ได้มาแสนกว่าเสียงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการทดสอบฐานคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ในระดับหนึ่งนะครับคือก็ได้เห็นใจคุณอนุชาเหมือนกันที่ออกตัวช้านะ
1: ต้
0: องประกาศตัวช้าแล้วช่วงเวลาในการหาเสียงนี่มันสั้นมากนะครับสั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโอกาสในการที่จะแข่งและสู้คุณบริการไม่ได้เพราะว่าคุณบริการเนี่ยเขาเล่นกับสื่อมาตลอดแล้วผมก็ตามเขาเร
1: ีย
0: กว่า FC เขาในเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็รับหลักตายของคุณบริการเนี่ยเป็นเพศที่
1: แรงตรงค่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่านี่เป็นการแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จบไปแล้วบุคลิกของคนความโดดเด่นของคนแล้วก็ความตรงไปตรงมาคือหัวใจสำคัญที่คนเลือกหรือไม่เลือกนะคะมันแตกต่างจากสนามใหญ่ที่อาจารย์บอกคือสนามใหญ่เนี่ยเป็นพรรคเป็นสำคัญและเป็นอย่างพรรคประชาชนได้ทุกเขตใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้หมดถ้าเป็นพรรคประชาชนแต่พอมาเป็นสนามเล็กลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาสนใจตัวบุคคลมากยิ่งขึ้นมันมีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าพูดถึงบุคลิกอาจารย์ชัดชาติมันหมายความว่าเรากำลังต้องการคนทำงานคืออาจารย์ชัดชาติไม่ใช่คนพูดเยอะเป็นกันเองเข้าไปคุยกับคนได้ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดแต่เรื่องงานแล้วก็พูดง่ายๆไม่ซับซ้อนคนกรุงเทพต้องการคนแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือลักษณะแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนนู้นการเลือกตั้งกทมผู้ว่ากทมเนี่ยตั้งแต่พรรคเพื่อปรับนะครับพรรคพลังธรรมของท่านพลตรีจำลองแล้วพรรคพิจารณ์ไทยของคุณสมบัติพลเวศแต่ต้องเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยยังมีบทบาทมีอิทธิพลออกการเลือกตั้งผู้บริหารของกรุงเทพมหานครอยู
1: ่
0: แต่จุดเปลี่ยนเนี่ยมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าหลังจากที่พรรคการเมืองประสบความล้มเหลวในการเมืองระดับชาติน
1: ะ
0: ครับคือพูดง่ายๆคือการบริหารระดับประเทศในพรรคการเมืองระยะหลังนั้นไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนนะครับประชาชนเองโดยเฉพาะคนกรุงเทพจึงมองว่างั้นการบริหารนครหลวงเนี่ยไม่อยากให้พรรคการเมืองเข้ามายุ่งอยากจะได้คนเป็นอิสระก็เลยมีตั้งคำถามว่าผู้สมัครหลายคนเนี่ยชี้ตัวออกจากพรรคการเมืองมาลงอิสระเพื่อหลีกหนีความสุดตัวหรือความนิยมของพรรคการเมืองมันลดต่ำลงตัวปรากฏการณ์ตรงจุดนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงไอ้ตัวทฤษฎีทางรัฐศาสตร์อันหนึ่งที่บอกว่าการเมืองระดับชาติเนี่ยควรจะเติบโตมาจากการเมืองระดับท้องถิ่นพรรคการเมืองระดับชาติควรที่จะเติบโตไปจากการเมืองระดับท้องถิ่นแต่ว่าทฤษฎีในความคิดนี้เนี่ยสำหรับการเมืองไทยนะล้มเหลวครับล้มเหลวฮะผมเองเคยมีความคิดเกี่ยวกับความเชื่อความสอนเด็กเนี่ยก็ไปสอนว่าพรรคการเมืองมันต้องเติบโตมาจากการเมืองระดับท้องถิ่นเคยมีการเสนอให้ตั้งพรรคการเมืองระดับท้องถิ่นลงปานมีสาขาพรรคมาส่งผู้สมัครไปปรากฏว่าบทพิสูจน์ในหลายครั้งที่ผ่านมาทั่วประเทศในการเลือกตั้งปรากฏการณ์นี้ทฤษฎีนี้ล้มเหลวครับสำหรับเมืองไทยครับ
1: ค่ะและที่สำคัญที่อาจารย์บอกว่าแทนที่คนจะเห็นความสำคัญของสกเพราะเห็นอาจารย์ชาชาทิ้งห่างก็ควรจะไปรีบไปเลือกคนที่มาคานอำนาจถ่วงดุลกันในส

0: พาไปทางนั้นดีกว่าเพราะช่องอื่นตันแล้วหรือไม่มีทางสู้แล้วแต่กลับพบว่าไม่เป็นเช่นนั้นอาจารย์วิเคราะห์ตัวเลขสกสักนิดหนึ่งค่ะประชาธิปัตย์ได้8เสียงพรรคประชาชนได้22เสียงแล้วก็มีบ้านใหญ่เข้ามาหน้าเดิมๆไม่น้อยเลยความหมายคืออะไรคะ
1: คือการเลือกตั้งระดับสกเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเฉพาะพื้นที
0: ่ค่ะ
1: การเมืองระดับพื้นที่จะรักษาฐานตัวเองอยู่นะครับหลายคนก็รักษาฐานมากตัวเองไม่ได้หลายคนก็คนรวมได้เพราะฉะนั้นสกเนี่ยในประเด็นของการเมืองระดับพื้นที่เนี่ยคะแนนเสียงก็ไม่ได้เยอะนะผู้สมัครแต่คนที่ได้แต่ว่าเป็นการเมืองระดับพื้นที่จริงๆที่คนที่เป็นสกเนี่ยเขาลงทำงานแบบพื้นที่ประชาชนเห็น
0: ค่ะ
1: แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คือว่าอำนาจหน้าที่ของสกเนี่ยยังไม่เด่นชัดยังไม่เด่นชัดในเรื่องของการตรวจสอบและถ่วงดุลเช
0: ่
1: นการบริหารงานระดับเขตเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายประจำนะ
0: ค่ะ
1: นะครับหน้าของสกในการที่จะถ่วงดุลในระดับการทำงานระดับเขตเนี่ยไม่มีเรามีสขแต่สขถูกยกเลิกโดยประกาศของคอปชซึ่งตัวโครงสร้างเนี่ยสขเองก็เป็นแค่ใช้กับไข้ติ่งอยู่แล้วแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งก็แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีการที่จะปรับตัวโครงสร้างอะไรต่างๆของกทมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะให้สกเนี่ยมีบทบาทมากนะครับถ้าเผื่อการเมืองระดับชาติเนี่ยให้การเมืองระดับภาพใหญ่ของกทมเนี่ยคนเลือกตัวบุคคลถ้าเผื่อพรรคการเมืองอยากจะถ่วงดุลพรรคการเมืองก็ควรที่จะสร้างสกของตัวเองขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาชนประสบความสำเร็จตามเป้าคือได้22ที่นั่งนะครับส่วนกลุ่มอิสระที่อิสระจริงไม่จริงไม่รู้ว่าได้11ใช่ไหมพรรคเสรีปัตย์ได้8ตรงจุดนี้นะครับก็ต้องคอยดูว่าสกทั้งหลายแหล่เนี่ยจะรวมตัวกันถ่วงดุลหรือทางแบ่งเค้กเข้ามาเพื่อแบ่งเค้กผมไม่อยากให้เกิดปัญหาในการพิจารณางบประมาณของกทมสกเนี่ยแบ่งเค้กงบประมาณของกทมลงในเขตเลือกตั้งของตัวเองผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นมันจะทำให้ระบบการทวงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ว่าที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยมันด้อยลงครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ต้องเตรียมการถอดบทเรียนหรือเตรียมการสมัยหน้าอย่างไรสำหรับผู้ที่เห็นผลการเลือกตั้งรอบนี้พรรคการเมืองใหญ่หรือการจะส่งมาสมัครเป็นอิสระดีไหมสุดท้ายได้อะไรบ้างจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในการปรับตัวคะอาจารย์หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ
1: คือสมัยหน้าเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าอาจารย์จะชาญลงไม่ได้แล้วน
0: ะ
1: ครับทีมรองผู้ว่าที่จะขึ้นไปเนี่ยก็คงคิดว่าคงไม่มีอ่ะที่จะมีบุคลิกแบบอาจารย์ชาญ
0: ที
1: นี้สมัยหน้าตัวบุคคลที่จะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นใครก็ไม่แน่ว่าคุณมาริกาเนี่ยจะลงสมัยหน้าอีกครั้งหรือไม่คงจะได้หรือเปล่าหรือจะมีคนอิสระอื่นหรือไม่อย่างไรการเมืองเนี่ยจะต้องถอดบทเรียนอย่างเต็มที่และจะต้องวางฐานทางการเมืองระดับพื้นที่ถ้าเผื่อคิดว่าจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองอื่นจะต้องอย่ามุ่งเป้าแต่การเมืองระดับชาติอย่างเดียวแต่จะต้องมองถึงการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยพรรคการเมืองต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องอาจจะทำงานผ่านสกของตัวเองที่มีอยู
0: ่หรือ
1: ทำงานผ่านเครือข่ายของตัวเองครับ
0: นั่นคือข้อมูลข้อวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะเวลาหมดแล้วคงมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์อีกนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพรุ่งนี้พบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อส